0: ಆಗು
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี
2: ้สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
3: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
4: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่เรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
3: ขณะที่นายธนสวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
5: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเนี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะครับปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาคหลักที่เราภาคการเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
3: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวก

0: เพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
3: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
2: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเธออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
1: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า2,900ล้านบาท
5: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช
1: ้กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทย ดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เดสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
10: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่25%โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น50%และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่50%ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
4: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึง47.9%ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาท กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอริยาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัศสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าวMTAT มวยไทย Movement 2026-2028 การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชรรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18-20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: เคยสงสัยไหมครับเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงข้าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
4: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
19: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
21: สวัสดีค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
22: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตจำวันให้ได้นะครับในนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยสามเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ได้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องสอบนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR ลบ 3.35 และปีที่4ก็เป็น MRR ลบ 0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์ ะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน30มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตัดดอกเบี้ยเป็นสัดเรทเดือนที่ 1-3 ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่ 4-24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของ Recharge นะครับช่วยใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปีที่2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีนึงว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
21: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
22: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบของเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในถักตัวแพ็กเกจ4แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
21: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
22: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็วครับ
21: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
22: ใช่ครับ
21: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
22: ผมเชื่อโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
21: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
22: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
21: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
22: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้งcall center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
22: ครับผมขอบคุณครับสำหรับกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉับพลันกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการฉับพลันกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
23: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
3: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี 2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
23: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
3: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
6: จริงๆที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
5: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
7: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงาน spending เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยาย channel ให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
5: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
8: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐ พร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างด้าวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
9: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเช็ดเรื่องนี้แบบเรื่องใกล้ตัวและแบบเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ล่ะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งเข้าไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
8: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
10: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
8: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
12: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหายสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
14: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดีตไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนวอเยเนอุ้งขึ้นตาโอดาเลมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาเนียวนาโกลุคุมเนียวตาจอซาดูเจียงลองในยานีอุ้มลัวแม่บาประชาชนยาเอกูเชคูลาตาพอเดืองเฮลวยชอบเบาแม่ขอตีบัตยาวสิจอนแม่ยอนอนาเดนยาจอนยังอลาและเชฮอลเอดีเอลความดันเชลเบาหวานเชลมะเลอะเชียงแมมโมแกรมฮอลอัตราสาวแน่ชอเชลหนึ่งแง่นาโกกะโกชกงบิวโยฮาอัจฉังมาเลชเชนยานีชกัมบิวโลกเอสนากอนมาทุจิฮุยฮอทุจิกา

0: Mita ajue ya yang le tu meu. Sinya jemona sopo socho ti sum sum jemyo. Sopo socho ket neng chiang mai. Naga jemyo nga sum ni ye nga sum nga nga. Payodam ode naga ti ko jemyo jemyo. Numa nago nalu ode naga ti sum ni sum. Yoga nalu ga du mede.
1: Halo halo. Sore ka bino.
2: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเอายิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกหมอนยาแลหนึ่งมาอ้อนานากาไงเลี้ยวแน่ในชนยังง่ายิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซุ่มมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายิ่งเยี่ยว
3: มาเจอกันยาว่าใช่ไหม
4: โอ้บูดะเจ้า
5: โอ้บูโชเฟอร์
4: เหมิงซุงค่ะ
5: กวักว่า
4: เนาะจง
5: โอ้ดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคาร์ล
5: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วม
1: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ဒီမှာရင်းနှီးတခြားပြူးကြီးလမ်းပေါ်ကြီးလို့တဲ့အညီနောင်ဖွဲနဲ့ချားတာငါရဲ့ညိုဟလေဝတိမာအခါဖူကြီးကိုကနာတိကတိကလာလာချေဘီကလာမီရယညိုရပြပြောလဲငါကြီးလာချေဘီအကတူတူအငါလဲတခြားရဲ့ပူမရညာပူကိုနေလဲလို့ဟောင်းနေပနေချားတာဒေဂျာမီရယညိုငခါတော့တမဲပူလမပူလမတူကိုနေပူမမပူမအဲ့ဒီကြီးကိုပါဦးတတဝလာလည်းကကြကဒူလာရူးကြီးကနေပေါ်လာမှာကတူချက်ထဲလေကက်ထဲထားနေကြငါဒီသူမင်းပေါ်ဒိုးနေခနူဘဖနေမှာနခရဲ့ချာဝဲညုခနခရဲ့ချာဝဲမဖဖမှာလဲလာချူဘီကအလေဆဲလဲဒူဖနေမှာလဲဒူရယညူဒူတမယညီယောနာလူလောဟငါညုစောကနေရလာနေကိုလာနေငါညင်တော်လဲထိုင်ဖနာဖိကတူနလောယညူငါကနေယညီလဲယံကြဒနေကျဒမယညူကနေတနငါမနေမြုံဒူလဲအဲ့ဒါနေမယညူငါမနေမြုံဒူနာကနေစထာနေဝိသယုကကြဲစီယဟေပတိထိုင်ကျဝချေမိုင်สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กุมประชาสัมพันธ์ยุญยุมนะคนนี้สวทเชียงใหม่และงายใหญ่ยูนายใหญ่นี้นะหญ้านะคนนี้บ่เกือแล้วก็คู่มาคอแล้วก็คู่อร่อยใหญ่ยูเฮพนาคนนี้ AM ที่พ่อยาสิเชโกกิโลเฮและงายใหญ่ยูนะ Facebook พนาคนนี้สวทเชียงใหม่ AM ที่พ่อยาสิเชโกกิโลเฮและงายใหญ่ยูนะติดต่อพนักงานส่วนตัวแล้วก็รู้พันธานในรอยใหญ่ยูติดต่อพอและนั่นกาเลยโดยเฉพาะเศร้าลู่และจะกาจียาลู่แล้วจะมีงานซุ้มยี่สี่กูจะมีสี่แล้วงานใหญ่ยูนั่นที่มาขานอนในนั่นคนนี้ยกละงานใหญ่ยูเยสีบาลามันที่กูนั่นไทยพนักคนนี้ว่าขานในรอยใหญ่ยูอันนั่นคนนี้ยี่เชงาสิงหาคมนิพพงายากูชื่อรอยใหญ่ยูไอ้ยูสกคนนี้จะกาจีคนนี้เลี้ยงทำไมใหญ่ยูโอ้ยและเชื่อบีก็กูบีงาและก็ป้าขันนู่นและด้านในมาใหญ่ยูเฮကနေတနာဒချတိဘုံလေဘိနာဟာနဲ့အခနုချကကြည်လေမထကားလေအဲ့နဲ့ဒါရမယညဒချဘုံနာကနေတုံဘောချုံလေဘုသာငါယညတိကလို့နာဒမယညူ

ลอยยูกำเยตุมบอชอนเยยะติกานาคนีลาเชยบิเจนลอยยูติกานาคนีมาเกลาสิติกานาคนีแลแลมทาสิลอยยูตุมิเนดอชาคนีปูปูปูลอยยูปูโมปูโมคานานุทามาอกตุกตุจังาเลคานูจิแลอีกเนชาทาและพะพอเนมาเยยูเวและนาเชบิกาตะเลแมเยยะคานูติโอโลโลเอดันเนมายันยูเอญูนาคนิงานเนจกาจิเลมทากาเลไฟดันเนมายันยูกะปาเลมทามเอญูกึมพัดดมยะเดคานูกรามาโอจิงานเลมทากาเลไฟดันเนมายันยูกะปาอะเบเบมนาโลยูติปานาตันตาจิอะดิมาพูกงเอยออะดิมอะกะซุซุมาพูกงเอลงาพูเตมงเลยยูยอพูนาโลตันตาพอติปานาญูนาอูจิโลยันยูยาอูพูละแลโอ้จีมือถือเก่าๆแล้วกูกลัวไม่รอดอย่างนี้มือถือเก่าๆนับเป็นนักกายเออเด้ออันนี้อันนี้อันนี้คนเนี่ยมาเกินจีมือถือเด้อจะไม่ลาแล้วคุณรู้กูกลัวง่ายเนี่ยยานักคนนี้ยาอูพูละบิดาเนี่ยแม่พาราเนี่ยแม่แล้วรอดอย่างนี้แล้วยาอูพูละพารานั่นไม่นานบ้างยาอูพูละพาราแล้วแพ้มิจิหุจิเออโอ้จีงาชาติพูละพาราเนี่ยแม่แล้วแพ้ง่ายเนี่ยนักกายเนี่ยรอดอย่างนี้ถึงมีเนี่ยดิมาขาดนะมาสิญญาดนะมาสิญญาแล้วเออเจียกูพูดอะไรเนี่ยน่าสัญญาตัวน่าสัญญาเลยไงอย่างนี้นักการตัวไรเนี่ยอดีตมามุทึกเก่าๆเลยไงล่ะบ้าอดีตมาเยอะไงล่ะอย่างนี้อดีตมาสัตว์ก็เยอะไงนักการสัตว์ได้เยอะไงล่ะอย่างนี้อดีตมาบ้าพัชชูยาบินเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้มาอีน่าคนนี้พัลมาในเยอะน่าล่ะอย่างนี้บ้าพัชชูบินเนี่ยอดีตมาบ้าพัชชูจินาโกงเจียอย่างนี้ตัวมีเนี่ยอายุมาพาราเลยเอ๋คนนี้ลอยอย่างนี้อดีมาเฮเลียกัวยากัวเลยอายุมาเธออยู่เนี่ยวินาลอยอย่างนี้ที่เดินนะของเก่าเด็กก็พาราเธอลอยอย่างนี้ของเก่าของเงือเลยอาเสียรู้พวกพี่พี่ลาเด็กของเงือเลยงั้นสัตว์พวกอะไรอุปุระตัวลูนี่ลูกกับกังทันเนี่ยคุณลูกพี่ลาเงือลอยอย่างนี้งั้นสัตว์พวกอะไรตัวมาพวกอะไรจีกูพี่ลามาแล้วคนนี้นักการเยอะเออเธอหน้าจีกันเนี่ยคนนี้มาบีเนี่ยอย่างเนี่ยอดีมาสิมาอ่านเลยเลยเอ๋คนนี้สิมยุดูคนนี้ลอยอย่างนี้ก็ไปเคลื่อนแรงไงยมาแล้วก็ขาดให้เจ้าอันทำมีรอยอยู่อายุมาเธออยู่เนี่ยบ้าก็พลาดมาอายุมามาจ้างงานแล้วอายุมาพังอันป่วยงานอย่างเนี้ยพังอันป่วยเนี่ยสุดโตนักการ์ตูนแม่ก็เจ้าอันดีมาเนี่ยตัวพ่อแล้วที่น้องพ่อที่สาวพ่อตัวอันดีมาอย่าอุจจีก่อนนิ่งเงาสัตว์อุจจีก่อนนิ่งเลยตัวอันดีมาเออนักการ์ตูนเออตัวมาจีเมียบ้าสุดโตอดีมาไม่ชอบจนไม่ชอบแต่มาจริงอะไรเนี่ยเฮ้ยก็จะว่าพังอันตอมีอะไรเนี่ยชอบพังอันตอมีก็คือเฮ้ยยมาโยนยาดึงอะไรมามือดื้อเลยอันไงเนี่ยมามือดื้อเลยอันน่ะยมาโยจังอันน่ะซิมโยสุดอันนี้อะไรเนี่ยอดีมาเช่นนั้นอยู่จีน่าอับเบงเอตอนถ่ายเหรอเช่นนั้นอันนี้มุบาจีอันนี้ก็ปังอันจีบุบะพัชชงอะไรเนี่ยอดีมาเยอะไงแล้วหากตัวก็อันจีเลยยมาก็ยังบุอันจีเมียแล้วกูคือเนี่ยไอ้ยศสื่อโลพับบีเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยกูคือนายศสื่อโลบีเปล่าเลยลอยอย่างเงี้ยไอ้ยศยังไงยศเปล่าเลยกูบีเปล่าไงเนี่ยถ้าไม่นายยศสื่อเลยอัชวาลังเอ้ยไงอดีตมาเชื่อมโลอัชวาลังเอ้ยไงอดีตมาจูกามาจังอ่ะอดีตมาก็จูกดูจูเนี่ยยังมุ่งจูกนิ่งเลยยังชุ่มจูเนี่ยจูกเงยข้าจูเนี่ยจูกเงยเลยสักสุนิจูทักกันลอยอย่างเงี้ยอดีมาสมุทรจูบีไงยันยาสมุทรจูอาชนเอโก้ปามิชัดชีเลยยกเงินตัวในจอมีอดีมาเชื่อมโยนเลยหรอเฮ้ยเชื่อมโยนเอโก้ปาสิดาก็คุยเลยงูก็คุยยังไงเดี๋ยวจีก็เจอยังไงยันยาทุ่มเนี่ยมือถือเก่าๆเลยทุ่มล้อนักกายเออเลยทุ่มหน้าจีก็เนี่ยก่อนนี่มาพานยังไงยันยาไอ้ยันยี่ก็แล้วชกมาหน้าเฮ้มาเกือบเนี่ยหูไม่เท่าเลยยกพัดจามง่ายเจอที่จิมง่ายอะไรทุ่มน่ะมันง่ายอย่างเงี้ยกูรู้ย้อนมาเกล้าดูน่ะมาพัดจานี่ลอยอย่างเงี้ยแต่กูเดือดรู้เนี่ยแต่ป้าเดือดสันเนี่ยบีเจคนนี้ที่จิมง่ายอย่างเงี้ยเธอย้อนไอ้ที่ยานี่ยานี่พัดจานเนี่ยตัวรู้บ้าเปล่าน่ะอันที่มาบ้าชัวอันที่มาเชื่อมเนี่ยอันล้านเนี่ยสุดากูเนี่ยลอยอย่างเงี้ยสุดากูทันเนี่ยกูกูว่าน่าจะมีงานเนี่ยมาพัดจงอ่ะอากาศจิมือจงเนี่ยกูมึงอ่ะอย่างเงี้ยอุปามิชัดชีเธอตัวรู้งานเจียทันเนอดันเนออันนี้หัวเนอปุ่มยามสิถ้ากูมาปุ่มยังไงดีมาชิมเนอปุ่มละไงยังไงเห็นโนชิมเนอกับป้าจันทางาเลอเงือกู้กู้ทางาเลอโนชิมเนอบัญชีม้าปุ่มทางาเลอเฮ้ดีมาที่จิมเงือกอะไรอยู่ทำไมเนอดันเนอไปเชียงอ่ะถ้ากูว่าเจเจงอ่ะเจเจทำไมเนอจีเรนเนอคนนี้ถ้ากูไปพาร่างเงน่า
เฮอเนอโนบัพชาชนในได้สแกนใบหน้าเนอเฮอพันยาแม่กว่านี้บัพชาชนทุ่มเออเธอติป้อมยาจนเองไงยันยาติป้อยเลยอดีมาเธอก็พลาเธออาชูอ่ะมั้ยอดีมามาสิเนี่ยอดีมาบัพชาชนเธออาชัวไลออนนากว่านี้อดีมาเลยยมุพายลุงเนี่ยจะเฉลยยันยาเจตเนี่ยกูกูชิชิกูกูชิชิยาจงไงยันยาเธอมีเนี่ยก้ามนากว่านี้เอ็กันเนมาเอ็กันเนมาสิเนี่ยเดือดยันยูสิเนี่ยกว่านี้ที่นั่นช่วยยาเฮอกะกะยันยาจีติป้อมน่ารอน่าแล้วติปวนาคุโรงเหงานาคนนี้อาเปอพินเนชบาร์แล้วดูงานเนื้อหุ่ยแล้วหุ่มนู่แล้วนึกแต่ตอนแล้วนึกดูว่าเรากังเหงาจะตอนนึกดูเนี่ยนึกดูแล้วเนี่ยอาเปอพินเนชบาร์รู้พัดดูงานเนชบาร์มาลงน่าชบาร์กันเนี่ยอยู่หาจีอยู่หาอยู่หาเลยอยากชบาร์งานอยู่หานักการอยู่ตุ้งงานเลยมาปุ้ยนี่ลอยเงี้ยนักการก็กอดจีอยากได้เนี่ยแม่ยังเนี่ยเฮจีมาสิญญาดูน้าอุปาตัดจุดฐานะชอบพลานะคนนี้มาสิญญาดูมาสิญญาบุเล่ตัวนี้เล่มาหมดดูแล้วมาหดดูแล้วทุกมีเนี่ยมาสิญญาดูน้าเล่จะการเนี่ยมาเยี่ยนอยู่น้าหัวจีอยู่หาหมดดูอยู่หาอยู่อยู่ยากาเล่เอเดนเนี่ยมาเยี่ยนกับพลานะคนนี้อยู่หาหมดดูกาน้าอุเมจีกาเนี่ยง่ายเนี่ยอาเบเบมน้าหัวจะจานเนี่ยเล่ยาเล่มงาหัวจะจานตัวเยี่ยนอยู่ดีมาชื่อโอนี่เอ็มยาจ่าเจย์เนี่ยติดหน้าบ้าวคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยน่ายาชูเธอสัจจีบบ้าเธออยู่จนน่ะมายาจางอะไรเนี่ยที่แล้วมีข้าที่โป้แล้วจางอะไรเธอหน้าเมลานาอะไรอย่างเงี้ยสัจจีบเธอติดหน้ามุกท้าแล้วก็เอ็งอะไรอย่างเงี้ยยูฮันเนลเล่บักคือบักคือคุณรู้เลยจ้าน่ะเดือยตาตาแล้วเดือมายาจ่าเจย์เนี่ยชัชานี่ดูอาจจะชัชานี่รอเดือดเธอรอน่ะมาโดนจัดเออมาเลยอยู่หามดูเออมาเมื่อเจตุมินเนโดยาจามเจอิสานิมาตาดีรอยนิ้วเฮน่าตุมินเนอุสุเอลุมุกท่าเฮมายาจังไงเนี่ยน่าหัวจับปุระจางเออุปายอยู่นิ้วแล้วก็เธอจังไงน่าอาจจะอยู่หาแล้วก็เธอจัดเออดิมือมึงไงเจเนี่ยก็จีก่อนนี่สูหาเนี่ยเธอดิมือมึงไงเนี่ยน่าที่จีเล่ขวาเล่สูจามิโรปาที่อุปามึงก็เนี่ยที่จีเล่โอเล่เธอเอออยู่ดิมือมึงไงผักคมเล่เธอเลยเนี่ยน่าอยู่หาคุโรจังน่าก่อนนี่อีจูเอยดงไงเนี่ยสายมันไอจูเล่อีจูเธอหมดโดยดิมือมึงไงเล่อยู่หาอีจูดอนะอยู่หามดโดยเล่นกก็จะลอยอย่างนี้จะห่อนี่จะเล่นี่เล่แต่มายามนี่เล่จุดดังกลัวนะก็ยอมมือเล่ส่งอะไรอย่างเงี้ยน่ะเล่ที่นั่นละเฮน่ะก็เนี่ยดีมาดีออกกำลังกายเล่ก็พูดยาบิดูเลยจีนึกตายานู้นหุ่มน่ะก็พูดดูเลยไม่ที่หนึ่งเล่ท้อเอ๊ะท่าก็แม่ตัวนี้จะขึ้นมีเนี่ยนึกตายานายอยู่นายอยู่ชู้ๆเล่แม่อย่างเงี้ยจะขึ้นเธอมันจะขึ้นมีลอยอย่างนี้น่ะทำไมเนี่ยจนนัดที่จ่อแรงเลยเนี่ยจนนัดที่จ่อแรงสมน้องลางานน้องลาแล้วได้ช่วยช่วยจีคนนั้นเมื่อจดเดียร์เนี่ยงานเนี่ยเมื่อจดเดือดคุโร่ท่าเดือดเนี่ยที่กันมาอีนี่นึกจดท่านเนี่ยคุโร่อายามยาปูงานเนี่ยยามตัวเนี่ยอยู่น่ะอยู่เยี่ยมเนี่ยอยู่เยี่ยมกันเลยยาเล่เนี่ยงั้นมากึศเลยเนี่ยอีเล่เล่หุ่นนั้นมาอีหมอกันเนี่ยอยู่ไปเลยน่ะหุ่นไปมาแล้วพันหนึ่งเนี่ยคุโร่จ่อแล้วทำไมเขาถึงนั้นเมื่อจดเดียร์เนี่ยงานเนี่ยน่าจะทิมน่ะคนนี้อยู่ไงจีอายังตัวสีลายเยลาทุบยันนี่อยู่จิตมิทุบยันนี่ยังอยู่บ้านเจที่กามตัวลอยนี่น่ะนุ่นผู้ละก็ฮังเอจีฮังเอจีบ่ท่านนุ่นชายเจชกามาตัวตุ้งอะไรที่นุ่นชายยังอ่ะเล่ฮังเอจีบ่เล่โดชาผู้ละน่าหายจงอ่ะนุ่นสามสาวคนนี้ที่เจอยู่หายผู้ละนุ่นคนนี้จีนุ่นคนนี้ลอยนี่อ่ะเกะก็เอมาอาจจะเจอแต่นุ่นในลอยนี่นุ่นคนนี้เล่ที่เจมาพามาพายเจอเนี่ยแม่เย็นเนี่ยแล้วกูรู้เบ็ดถามมีรออยู่ๆหันหนูพายเนี่ยแม่เกือกลอยเย็นอยู่น่ะเฮือกคนนี้ลอยเย็นอยู่แล้วมาบินหนูชานี่แล้วดูชาปุระติดต่อหนูบนนักกากอย่างเอาติดต่อห่อๆอะก็เจอะเกือกแล้วเงียบทางอะแล้วเงียบทางก็ห่อๆเงียบทางนั่งหัวใจแล้วพักกูน่ะคือว่าอยู่หันเงียบดูแล้วอยู่ๆแล้วพักเงียบนะพักมัวแม่เย็นเนี่ยอยู่หันเงียบกูถ่ายตัวลอยเย็นอยู่ทำไมเนี่ยหัวจีอีสันนี่มายันอยู่ชายจีอยู่หามดูกาดลอยเงี้ยน่ะยิบบาปุระเอ๋มายาดงไงยันยี่ยิบบาตัวเอ๋แล้วเบียปุระเอ๋มายาดงไงชัชานี่ยาดงจึงอันเนี่ยดงดูน่ะสุดาปุระอ่ะชอบเป็ดได้เป็ดได้มาดงลอยเงี้ยตัวเสมาดงนี่ล่ะบ่าวเมียขาติปูเลยดงจึงอันเนี่ยเมียขาลอยเงี้ยอยู่กันน่ะล่ะมาดงนี่เนี่ยมาพากันยังจีเมเอออาชามาอยู่พอนะทำไม่ลอยเงี้ยตัวนี้ชัชานี่ยาดงอ่ะกันนะถ้าดงเลยบุทังอ่ะโมลีเอทัดดอลบุทังไอเยนิวกับอากุมังอาจิวน่าเล่งามาลูมีอุ้มดูน่าคนนี้อุ้มยานี่นึกจดทันเนี่ยทัดจอเล่งานะทุ่มินเน่ทุ่มินเน่
คพูดอย่างนี้ดูแลก็มาก็ยาช่างได้ช่วยก็ยาช่วยไม่ว่าจิตทอพอร์อย่างนี้ก็รู้ยาจันเจอยู่วันนั้นหรอกน่ะอาจจะน่ากลัวน่ากันนี่หมอจูก็ยาอิงอะไรเนี่ยยาอะไรตัวอย่างหาเลยมายาเยอะเจก็รู้ทายเยอะแรงอ่ะก็รู้น่ากันนี่หูจริงอะไรเนี่ยอันนี้มาชาเล่เลยบอกจะมาชาเล่ลอยอย่างนี้หายใจที่ปูน่ากับปาน่าจะว่าน่าเดือดจอดคนนี้เล่นหนึ่งมายาบินเองอ่ะอยู่น่ะอ่ะชดเจออันนี้มาชดเจอก็จอชดเจอก็จอทายก็จอแม่หนึ่งมาก็หนึ่งกาก็ยาบินเองกำลังใจก็ยาบินเองอ่ะอย่างเนี้ยน่ากำจืออีจูผู้ละเฮ้เล่มาจานี่เจอหน้าอยู่หายหิ้วมาอยู่ๆจะเล่นน่าลอยอยู่ยิ้วเลยอยากหอยอ่ะจีอันนี้จีจ้อยอ่ะหือเลยเลยอ่อนยังอ่ะล่ะเลยอันนี้มาเลยอ่อนเลยเนี่ยเทียมท้ากือแล้วก็ไปง่ะล่ะเลยยิ้วนั่นนี่จ้อยอ่ะเลยอยากหงายเนี่ยไม่ใช่พ่อพ่อก็อ่อยอ่ะล่ะเลยที่พ่อป้าโยอ๋อที่พ่อป้าโยกูน่าละเบอร์มาพัดจนยังอ่ะเนี่ยฮู้กูเนี่ยแต่หน้าอยากจะกันเนี่ยอ่ะเนี่ยเกือบคนนี้ชุบไปเสียเลยลอยอยู่น่าอาจจะมือยุ่งนะคนนี้มือหัวผู้ลายบาลงานเนี่ยบาลงชิบูก็เลยบาลงานตัวนี้อาสาเลยคู่เดืออีเมย์อย่างเงี้ยกระจงเอาจีอีเมย์งาจีก็จนุคนนี้ป้าหัวใจชโลและสัญญาก็ไปเลี้ยงแต่ว่าคู่เจมเฉมาบ้านเนี่ยงามเอาปากกอนะเฉมาเมเฉมาอยู่อันนั้นเลยอยู่ถึงมีนายคนรู้จักเนี่ยลาบังผู้ลายบังจีลาบังบังเนี่ยเราก็ไปอีจุดตรงเลยเธอกันเนี่ยเอเมย์ย่อผู้ลาเชลโลและเอเมย์เนี่ยมาบูมิลอยเนี่ยคุโรนั่นนึงมาผู้หลักคนนี้สลับพาอาชอสุขภาพจีแล้วคุโรยเบลมูแต่ถึงตอนนั้นยเบลมูงานเนี่ยงาสาผู้หลักล้านงาสาผู้หลักเนี่ยเลยลอยเนี่ยคุโรระเบียวระเบียวยาจงอ่ะน่ะแล้วยุ่งผู้หลักจีจอยน่ะคนนี้สลับผู้หลักคุโรเนี่ยนั่นเราลัทธาบาคนนี้ชอบบาดดึงอ่ะยันยันยุ่งชอบบาดเลยจ้าดูดึงเลยน่ะคนนี้อาจจะจีจอยกาเลยน่ะมาจ้าน่ะคนนี้อ่ะบื้อผู้หลักคุโรบีมาเลยเฮน่ะคนนี้ยอพอนาเฮนเนบิชบาแมยันนายโยอะดิมาเอนายโยกอนุทีกอนิโรยันโยยอพอนากโลฮอกโตมาทบิซาแล้วยาจีอะคือนี่คือแต่ถ้าดองซาแล้วงเอโลบาหายชบาโลตุทาจังเลนาแล้วชบาจีบาประชาชนทิมอยู่ในลานากาแล้วเอกสารทอทาซาแล้วเอดาจิงายันยาฮพอกอนิจาวานาโลยันโยโคโลลิลินิชอบามาและถังอายเนี่ยเหงาเนี่ยแต่น่ะอายเกินเนี่ยชาวถังแล้วอุปากจกดูดเด็กลาแล้วยังขู่จักรลาชบิกาดูเด็กลาและชาวถังที่โคโรนาดามาเนี่ยตัวชาวมุจิอากาศเจตเทศน์เนปูเลมังเนมินอหัวจะเดนเนปูเนปูโมนาก็แต่น่ะเปิดได้เลยมังกามุจิลอยเนี่ยเนี่ยลาชบิเอมาเจียสิทิ้งยุ่งทิ้งยุ่งทิพูเลยอุ้มยาพูดยาเสียเนี่ยขนวดดานเนี่ยมาเนี่ยที่โคโรนาดามาเนี่ย

และชื่อจูกะสุยโยและชื่อจูกะนิยโยนิเสยที่โคเชโปมาโลอังเอฮันโนซาโยโปโลเลงเลโอเอโยคูซาโยโปโลเอลงเอเซยลายาโยเฮียบองเซงเอหามิเสเสอช่องเสอมังเอนิเสยเลย

0: Che mi olo mi piaccio, da se olo mi buba o, ha mi se se o, yo se o mang o, ha mi se se o, chong ti jo, se le lo ni se e, se e.Se a eolo mi bupa ho Mi ya uche nga je te kawe ho Mi ya kambo e hige ho uka kambo e hige ho Ya hu chan ti jo se le la uwe la che chan Ti jo se le la u ni se e le Pai ma? Tu tuan pai ma?
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาค

0: ดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
8: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176

0: กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะตะผัดโดผัดชิหล่อซะบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุก
8: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็อ่อ
12: บาสนาเกตาชากันเลยนี้สปสชมาเจอตาชาเหียปุ้ยเซบาชาเพื่อบาดเลยมากว่าซาเลอร์ทศิสราแล้วเพื่อบาดตาชากันเลยเลืออันนาสเปอร์เตอแต่สกอร์ดอสสิสระดอคือเธอแต่ยาบลากีตาชามโยตุมโยเกตุมโยเกเมแวเซคือกันเลยแล้วก็จ่าดาแวเซคือกันเลยแล้วอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกในร้องซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทู1600ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกละก็กระเดียก่อนนี่ล
13: ้อดอปูแวปากยอโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Non, de omicho per da puve, murapati, pupi, romo se co, prado, canata popa qua, dota popa bracalu, bracanoco, ranota, chugato, muro co quinari. Let you le anari de chita lot at lele saw what ho chiang mai, tetonya ino, vit yukalilo, go jote, veki me, am to get hold because I knew chihu kilo hurt, some nangan, prashasampan ti sam, grom prashasampan, not to call a sadaya. ดีเจเสมอจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโตกอดดับปือแวกเกลอซากรมมอสก็โทรศัพท์แฮคอร์ซีจินอปือเบอร์โทรศัพท์053-276-007วะแซเซอร์คีนยุยคือวะวะยุยนโลบาคือดกนาตัสกวีข้าโลบาตัวโดตัวโจบการมีเกิดจากเกิดโทรศัพท์แฮคอร์ซีเนาะเนตาการเลือกกว่าดอลเลอร์ออนไลน์อะปูดิสดอลเลอร์เฟซบุ๊กอะปูเมเกะทิกตอกอะปูเมเกะเนาะอันเนี้ยมูเดอร์ไลค์แชร์เดอร์เกวลาตะกะโตเกวกุเกวเนบาซาตโดโตโจยาร์มีเกะจะเกเดอร์เกวลาตะกะโตจะเกิดซื้อซื้อทอกิดับปูแวตะกาตือตะกาตือแต่ช่วยต่อเลือกปากกันหรือปากกันยอตุกกอลซานี่เนาะควินารีอัปเดตชิแกและติเลอร์อันนาริเตชิโอเดอร์ตาซุ่มมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์เดอร์หรือโพธาโพอันตาเคยทอกเคยหรอนอกว่าเลปือพบไปพบบาทซาเพื่อนมีเลเดอร์เพื่อกึแหลกือดับปือแวดินเนี่ยหรอนอเดอร์ตากอคอดนิยาอีจะกว่าเลือกลิสอกอดิสอลเวกีแมนเนมือกลอเวดาเกจนอมือกลอบอฮอล่ะตลอดตัดเลือกกะคือตอร์บาจิบะเมมาซาดิเลดจัลเลตบดื้อละกาจาเวดาเนเกปากูปัญญาเลปาเลเกปากูปัญญาโอเลอันนอกอเนดิซอบทุบทีในแกปากันยอเลเวมแมโฮซอนอบาชาแฮโอเกลกิแมลีลอชอดาเวลตาพิตามาลอดตอนยาอีโอเลเวกิแมนอปากออัมเมียซาปากอเลเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่นอวิทยุกะลือหลอกก่อนจะเตะเวกิแมแกตาพิตามาลอดตอนเลกะฮือกันยาเกปากากะลือปากันยอกะลือทานอกะฮือกันยาเกปากันยอเลือนลาลือโพทาโพปอลคีปอลเปลตาสวีซาเชอร์นอดอลเลอร์เฮลอตักกิจจ์และติเลปือพอแวพอก่อนเราชอบเดอะเวลเกตาพิตามาดิโซเลปันดูว่าปราตาพิตามาเนาะเดอร์ปากอลเลอร์ราชการเนาะราชการอัตาพิตามาเดอร์แค่นี้เนี่ยจะกว่าตักกิจจ์เลออัลลุดโดดคานิเมวดาปากบ่าคู่หล่อซะเนาะโตเจอมาเจอเฮลอปากอลเลอร์เฮกิเฮบาปการเลโตก่อตานาตัดลีเนาะดิโซเลที่ดกว่าบ่าอาเซียคอเนาะเราชอบเดอะเวลดูสวอปากอเวดาเลจังหวัดน่านเนาะและอำเภอปัวมีกี่ขอข้อในตอนนี้ปากกบะคือตาโตเจอมาเจอตาจอกแค่นี้ดิซอลเลอร์รัฐบาลเลอปัดดุว่าปานเนี่ยคือและโตเจอมาเจออามีอาจะเนาะเกิดมาดิเลติจาเลยเลิฟกาจิโพคอโพเต่ามวนตาเกิดเกี่ยวกับคีวดาเลออัตเลกเตอร์เนาะเดอทีเน่อาจิกาลลีเนาะดิซอลเลอร์มุขจวนตาจิกาลบาชาที่ดกกว่าแต่ที่โซเลเวนน่าเนี่ยบัพเป็นหล่อซาลอดอลเล่หลักข้อคู่เจาะเนาะอุตรดิตเมเกเนาะอัลลอเลในปานเนาะอุตรดิตเลเลเลปาเลจะตัวป้อนเด็กกี่บาทกว่าแม่น้ำน่านเนาะรอไว้ดัดเล่นในปานเนาะเดอดับเบิลเวลเลอร์ส่วนเมื่อเต่ามูดิโซเลหลักข้อปานเด็กก็บัพเป็นหล่อซาจะรอเลิกเขื่อนสิริกิตก็แล้วก็มาจากเดอปกว่าเลือกกรมชลประทานปราบทาราตะกึจจอในเทวดาเขื่อนสิริกิในทึบเปรนอเจดิเจบะดิซอลเลอร์เกิดข้อไม่แต่ละดึกอันในทีเนเกิดก็เปดิพระอดีเนาะบาดบ้าเลยตาต้นหนีใหญ่เนทีตดกว่าแต่รอเลือดหลักคอปลาบุลเวบอกก่อนตาตดกว่าเจบะเนาะบาดทึบบาดเนาะมุขคนไม่ได้จูอาถอนเลือดบาดตาจันนี่เนาะดินาโคเนเดอร์แห่บอบบากือดับปูแวร์ไม่เป็นแล้วตาโตเจอมาเจอดิซอลเลอร์รัฐบาลแค่นี้เนาะจะกว่าแล้วตาก็จอดในปลาคู่หล่อสาขาเคปกะสีพวกครอบพวนได้ชุมชนกะเรียงกิมแม่และโตเจอเจ๋เนาะบากาเลือกปลากระหลือปลากันยอคู่หล่อซาเนาะดิซอลเลอร์กับพี่ตามาตาเลออาเก็บลึกแก็บโผเลอที่ก่อเกาะเนาะชุมชนกะเรียงกิมแม่เกวหล่อซาดับลื้อลากาเนาะอาจารย์ตาเลครูเจตตาจันนี่เนาะเกวหล่อซาดับลื้อลากาแลฮิลอตาโอตาอ้อฮิลอตาคือตาคอนและติเลอร์ดอปเวนจังหวัดน่านดิซอลเลอร์เกอร์คู่หล่อซะเนาะก็ดอลเลอร์อาเวร์คาก็ดอลเลอร์มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูเนาะอีคานิเดอร์อาคอมโยเลอร์เกอร์มาดิเลอร์ที่จัลลอเลอร์ที่โดกว่าบากว่าตลอดตัดเลนในแกเกซัวเมื่อเกตาอูมูดิซอลเลอร์อับบากแกลอดละเลก็เตือจากนี้สำนักงานปอพอเนาะเกอร์อากเวลไว้ดอลเลอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไว้ดอลเลอร์ปอพอเนาะเตเวดาแค่นี้เนี่ย
เมื่อเลิกกรรมตาบักก็คือเลิกอากไว้ดาเลิกท้องถิ่นเนาะท้องถิ่นเนี่ยก็บักคือทึบผัวรบโคบักก็คือเลิกตาฮักฮักวชิอาชิจกาเดปักก็บักโตเจอปราจิพกับโพเปกาเปกาในท้องถิ่นเดคุณหลอสันกระทรวงมหาดไทยแต่เวลาเนาะเกวียนเนาะเกวียขาดที่โซเลอร์ซึ่งได้เห็นเมื่อเลิกปราจิพกับโพก็จะเชิดถอดแว่นมีสันตาก็แค่จะนี่เหมาะปากเจ้าหน้าที่อันตรายและโตเจอแลกกว่าเชื้อเวดาอันยอดหอพัดดุเนี่ยเวดคักเวดาเลือกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดอดิสโซเลอร์ฮิลล์ตาโตเจอมาเจือนตาตาอตาอ่อนตาคาเคจิเนาะเดอก็สี่ก็ปานตาปาคุหลอดซาโตเจอมาเจอคาเคเนียบัชชาตาละหลุดดูดอเดคาร์โดสุญญาปากระบะเป็นหลอดดอซาดิเลที่จะเลเลอร์ซึ่งได้เห็นเมื่อเลือที่โดกว่าตาเลือบะเลือกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมเวดาเลอร์ข้อกว่าที่โซเลสิโดตาปราณได้จันนี่เนาะเกิดมาที่เหลือที่จันเลยเนาะข้อกว่าเลือดตาโคตาคือเนาะทิศนาทิศลวกโคคือสิโดตาปราณราจันนี่เนาะเนาะเทวดาบาคุหลอซาตุโดโตโจอุปคุหลอซาส่วนเมียปาเกิดมาที่เหลือจันเลยเลิกกรอขาสก็ซื้อได้เห็นเมื่อเลิกปัจจิพกับโพดที่ดอกก่อโตก่อเลือดตากีตัดโลดิโซอิบะอาเทวดาดินี่เนาะอาเกตาเลิกอาเทมีเลือดตาญอญอบะเนาะตาพิตามาสิริภัยนี่เอาเด้อขอที่ขอล้วนตามีกุสะแกะบัชาระบันนำมีบะเนาะเด้อตาเสดภายแกะเต่ามูลบาไปให้คือดอกแกะปลาหอกขบโพระบักก็บัดโตก่ออามีอาจะเนาะอันนอกก่อไม่โตก่อถัดตาแรกเรดมือเจะเนาะโตก่อตาแรกเออดิซอมเมตาคือสู่คือซาเดอุทอเนาะบัชาตาเสดภายพระจิตรปูบะเนาะเป้าเลอหอกขบขละก็บัดโตก่อได้ตาเรดได้ตาเออโตก่อตามหน้าตัดลีเดอร์คุลอซะเนาะเอกุลอซะเฮกเฮบาลอซะเกวกเกวเนาะแลกดอลเลตาสวีเลแม่ลอยอาตาเฮกิเฮบาลเลติเลกว่าตุกกอทิดกกว่าตาเนาะ

กระตือลีเนาะตาสวิเลอดอปูแวเคกันหนามุขตาเละจอบขวาตาแฮฟวีเนาะจอบขวาตาแฮฟวีเนไม่มีเลยจดเตะอักวอดิสเลอสระคือพอเตะถอดเวดาเนอักเวลเวดาเลอวาสนาคนจนเนาะเชิญเลติเลอปากุปกันยาเลอฮาอุจจิละหมดละป่าฮาคือมันหลมมันแล้วตาเมเกเลลอปากอลคือพี่โลมันโลตาคือเนตากุบากุเซเมเกเนาะโตกอตาอุมูดมีเกเรจากเกเรกลเกตาติเลเล็บเปิดทอปะเตเลฮึดเล็บเปิดทอเลอะเกเลอะวาร์ปานิกอกะเนาะเนทีเล็บเปิดทอละเกเนาะมุขอดกะเนาะอะเตเวดานอลอมแมเนาะนอลอมแมเกปากุปัญญโลตาพัลเลนิเลเวเมโฮซอเทวดาซัสซือติเลสัมมุสัปปามุกะพัตติเลตัพพะเลปะเจเนาะดอปุเวเลตัพพะเลเมปะกะนาวิธียุอันตานิกูโอกะกะจะตอรบะบะเนาะดะเลปะเลกวาดอดิสอลเลออนไลน์อะปู Facebook อะปูเมเก TikTok อะปูเมเกเมกูโอกะกะจะตอรบะจิบะบะชาเนโพดะดิสอลเลเนโพเนลีเนาะเฮลอลุคุลเวปูดะเทวดาซัสซือทอบะเกโมปะปุเวมุกะพัตติเลตัพพะเลกอกะเนาะอากอยดำคนตะเละจืบพ่อป่าเขาอะเนาะพัตตีจืบพ่อป่าเนื้อพ่อมือซื้อจืดนะเนาะมุกจุดโดเล่นเวเมโฮซอลเต็มลื่นละเต็มลื่นละจีเต็มลื่นละตอโต๊ะก่อนเลยที่โดกว่าละจีเนาะอำเภอแม่ละน้อยอำเภอแม่สเรียงเริ่มมือจืบปูรปานีเนาะเดอมุกไม่จุดโดในตาบะโยซาอุตาเลฮอกคนลอสซื้อฮอกคนละเดอมิจูรานักเกชอนเนาะบาโยซาอุตาตาพัลเลเลมหันนีโตก่อไว้เจเนาะดิโซเลฮอโคเลปากอเลตาลูตากรอดลาเนลอสซึเนาะลอจิเบอร์บาเลปันเดปันหล่อในโอเจเนาะมาจาตาจาก็จะเจจราก็จะเจแล้วขอบบุคีราเปซี่ขอไปด่าดอซีเนาะมิเตลดอซีเดเมเจเนาะตาฮากูฮากอร่าเลเลติเลปาซิโจโอทอนเนี่ยเนาะตาตินีเนี่ยเดชมุลาเลตาเสรีผ่านในกระปุ๊บแล้วเนาะดับเบิ้ลแวร์ให้แกเนี่ยผมก็มอสกอราดลาดับดื้อลากาให้ตัวโดดตัวจบกาเคยโดนหน้าตาสเวียนตาตาเราโอคอนนาเมเกตาแหละมึงก็ดับดื้อลากาจะตัวได้เหนื่อยเลยบ่ะเนาะการเลือกเว้ยเราตากับตัวตาอันแล้วอับปุ๊กอิดเลยเจ๊เด้อเนาะที่เนี่ยคนในจะเกิดคือกว่าเราแค่คอได้ทีเดาะและชอลเลอร์ดับเบิ้ลแวร์เคยโดนหน้าเนี่ยเนาะโอคอนนาปืออาพงอาตาสวิเนาะกันหน้าเรากว่าเนาะ

กระตือลีนอตาสวิเลโอคอนนาปืออาพงอาตาสวิมุขอดอปือแวคือกันนาเวดาบาชาจะกว่าแต่ชื่อต่อแต่ตือดอลเลอร์ปกบาทแลกือฮือกันยากันดอลเลอร์หรือเลือดทาเลทาเลคีทาเลเปลือดิสอลเลปราพืลิซับกาขอกันนาเวดาเนาะก็เด็กก็เมาดีระโมตลูตาเมเกเนาะตาสวีเลอร์ตาแหลมก่อนตับดื้อละไงแปลกคือนัดคือแหละตาบื้อตาโผก็การเลิร์นเดอแฮตุกกอลซาเดียเนาะมุกก่อปลาหมื่นนอร์ไกอันมีเล็กกว้างเนาะอันมีเล็กกว้างเทวดาตาสวีได้เพลย์เชิดติเล็กพอสักควาเลอร์มือจุกเคียกอกก็กะเนาะพอสักความือจุกเคียในเมนนาฮูเดอร์เนี่ยแหละคือกว่าเรากว่ากว้างนี่มีเวดาเล่นตากาแหละจะต้องสีญาจิบะเนาะบาชาอัมมาติกตอกมีเล็กกว้างเนาะอาแฮตกกอบกาแฮกวาดอบกาเดอาเชิดตาสมือสมือเลติเลอพอสักควากอกกะเนาะหนุ่มท้ายซอยอ่ะเตวดาหนุ่มท้ายซอยอย่างตะกันแล่แต่สัญญาณสัญญาเราดันเนนซากันเนาะอุชวดเล่เนาะเบมุซาพีแฮกิตกกอลซันเลิกแค่มาหาคุณนารีตือเลนยุยนารีเดียดีเจเสมอเนาะจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยตาบลื้อเนาะ

0: le color à l'autre.
1: คุณพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้า

0: การเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท
4: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า 300,000 ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
3: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
5: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจรแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจรแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: มื่อสุนค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอ้อย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิงเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อน
3: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอต้มมือลองหิ่งเป็ง
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจอวิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
14: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งหุ้งเปิดเสียงสวทอเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทอเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

ไหลตังออกปีนึงอันไหนมันมีดีอินแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจึงหรือสร้างจึงยังก็ยาวกำเริ่มสุดมาเฮาถูกปีหวงห้อมกันเลยปีสุดเดือน

ไหลตางออกเปิดในงานไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตางตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหรือสร้างจนหรือก็ยาวกำเลินสุดมาเฮาถูกรีโฮงห้องกันแน่ที่สุดเป็นยา

0: 完整的。
1: เมื่อสูงตั้งเสียงค่ะเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้กูก็กูเกิลค่ะพบทบทวนกันเดินเอตอนการห้องปล่อยเสียงสวทวิงเก่งใหม่ AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์พบทบทวนปอแม่พี่น้องเฮาเขาดีดังห้องปล่อยเสียง AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ซ้อมกันดีในไล่ฮับถ่อมข่าวเงาจอมกันในก็เป็นเลยว่าเป็นตื้อตางอันลีตอนแต่เฮาค่ะมีข่าวยามสีมาพบทบมาอุบโอจอมกันในตอนการเฮาค่ะดีในถ่อมไล่ดังเรดิโอออมล้ม AM1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ด้วยไล่ตั้งไลฟ์เฮาค่ะแทงในนั่นค่ะหลายดีหลายตั้งในนั่นค่ะอ๋อก็ได้เลยว่าเป็นดีเร็วกันตอนแต่เฮาค่ะที่มาพบทบจำกันสิไล่มายินถอมข่าวเงาจำกันในตอนการเฮาค่ะในวันเหมือนในจึงหนังไหนค่ะอยู่จอมข่าวยิ่งหมู่ข่าวนวลค่ะอ๋อในวันเหมือนในก็ถึงมาเนอวันอังคารที่25เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26ปีได้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือนเก่า12คำในวันมื้อในในค่ะอ่อนดังในในก็เฮาค่ะก็ฮบทบจอมกันเสต้องตักมือซุงจอมกันเสอําก้าใครมาบอกละถึงว่ายามพงตะเลวนั่นในค่ะเนาะฝนก็ดีห่างหีห่างหายกว่าก็กําบางพื้นที่ก็ยังติมีฝนตกลงมานําอยู่ก็หลูเลยฟังกันไว้อยู่ค่ะซะซื้ออันอยู่จอมตาพวยสันร้อยแต่ซื้ออันอยู่จอมอาตีเตียมอันดีอําเลยอยู่ที่สูงเสก็จังมีน้ําห้วยน้ําหองไหลลงมามาหลุกมาน้องไหลก็หลูเลยฟังกันไว้ฟังกันไว้ลองลินหยดลินกลลินปังจอมในนั้นค่ะลองตั้งเสื้อในลําลองหรือสิเปิ้นไก่เพก็หลูเลยเวเพฮบทั่วเพก็หลูเลยหางเฮียนกันไว้หนังหือบ่ดีอ่ําฮบทั่วเพน่ะปุ่นตีนําแห้งปุ่นตีตอนตาเฮาขาเนี่ยเผียวอาลานี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เอามาฝากตวนจุถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ้อเฮาค่ะมาด้วยในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมือมาด้วยข่าวเงากันเที่ยงในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะมีอีสังพองหลาในนั่นค่ะข่าวเงาก็มีน้ําแห้งหนาค่ะวงวังในนั่นในค่ะเนาะพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะก็ได้เลยหันว่าตียอบไลในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลดส่งลดอันดีฮับจางนั่นค่ะเนาะตียอบเลยกว่าตั้งน้ําตั้งหลายเลยลองตั้งตีอ่อนเปิ้นแอวเลยอําเลยมีไว้ขว้างจําซื่อในค่ะเนาะตีตั้งน้ําตกบัวตองในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันดีแอวเลยชื่อเสียงหลังตั้งเจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็มาแอวเลยในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ได้เลยว่าอําเลยมีไว้ขว้างสิเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีจําซื่อหนังในก็มีในนั่นค่ะข่าวเงาหลายรองหลายอันเที่ยงข่าวเงาอันเที่ยงอันนึงนั่นในก็ได้เลยว่าซึ่งหือขลาดได้เลยว่าเออในบางปอกบางเลยมาในก็ใครเลยนะปุ่นตีนแผ่วเลยเอาเฮ็ดลองตั้งอันอําถูกเมียนมานั่นก็มันก็สัมผิดปักเปิงใหม่มีออกพี่น้องเฮาเขาค่ะเนาะหยาบคันเจอเต้ๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาบ่ได้มาด้วยนั่นในค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองมีนางหญิงสาวไต้ก่อนนึงค่ะเอาไว้รับคู่อันปลอมมานั่นเสียก็จังย้อนเป็นก้นไทยค่ะญาติยอบไหลในค่ะที่เก้งเหลาเจดอนเก้งใหม่ค่ะออมียิงสาวไต้อ่อนก้อนหนึ่งค่ะเอาไว้รับคู่ที่จันจอมอันปลอมเสียกว่าจังย้อนไฮไลท์ไว้กับตัวหมายฝังก้นไทยในค่ะญาติเจ้าหน้าที่เขาตียอบส่งปันห้องบริหารค่ะออในก็มือวันที่24เดือนธันวาคม82เฮงไป26นั่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไม้ฝังก้นเมืองในค่ะภายอุปึงก้นเมืองนั่นค่ะเนาะแกมผู้ก้อนเจเว้งเก้งลาวอ่อนเอานั่งอย่าหนูเนี่ยค่ะจือนับสกุลเนี่ยก็อํารัดไว้นั่นค่ะเนาะเป็นนั่งยิงไต้ก้นเมืองห่มตุ่มเมียนมาค่ะมาแจ้งความที่ห้องปฏิหารเจเว้งเก้งลาวให้เอาตั้งพิษจอมหนังไม้มีใจตื้อผืนหลีกไล่หลวงปองจึงอันปอมมันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาย้อนว่าเมื่อนั้นในมันนั่งเอาไว้รับจุมคู่ปีเอจั่นจอมหลวงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะมสทนั่นน่ะเนาะอีกตั้งพื้นลึกพื้นไล่อันเกี่ยวข้องเสมาต่างย้อนตอนดาติให้ไล่ไม้ฟางไว้กับตัวเป็นคนไทยจอมหนังไม้มีมาตราทวี7พระวรรค2เนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาเจ้าหน้าที่ก็มีลองถางเทิมค่ะย่อก็กับสืบต้องถามตัวที่จั่นจอมหลวงนั่นจังเลยฮู้ว่าเป็นอันปลอมในนั้นค่ะก็นั้นแหละเจ้าหน้าที่ฝ่ายไม้ฟางเจเว้งเก้งเหลาจังเอาตั้งพิษผืนหลีกร้ายสักเสียหลักฐานตั้งเสียงสีกว่าถึงลาดที่ลุ่มปริคารในค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลาดว่าอันเลยเฮ็ดจังไหนในเป็นปุ่นตาแกดเคให้กังลองเจตื้อผืนหลีกผืนไล่อันปวมมันย้อนไม้ฟางไทยอํานั้นก็ย้อนสุนเลยสุนเป็นไว้กับตัวไว้มีลองยุ่มยําตั้งจําตั้งจำใจเนื้อนาการลองเฮ็ดไว้ไม้พังเจ้าหน้าที่เขาในย่ำเหลียวเจ้าหน้าที่บริหารก็ตีขึ้นกุดทัดผืนดึกผืนไล่มันนั่งแทงต่อถึงลุ่มตราไปแตบตัดสินว่ามันนั่งมีตั้งพิษในนั่นมันนั่งยังตึก ผึกจืนข่าวใสกล้วยกะไปใจมีตั้งพิษอีหยังกล้วยกะซึ่งหือก็ยาวจ้อมหนังไม้มีเมืองไทยป้อเฮ็ดเจ้าตื้อผืนลึกผืนหลายลุงปองจึงอันปอมในจึงตื่นเต้นมีตามตัวคอก6เลือนต่อถึง10ปีอํานั้นก็ตามเงิน 10,000 ถึง 200,000 บาทค่ะอํานั้นก็ตามเงินเลยตามตัวคอกตั้ง2อันค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาคนต่างเมืองเจออันมาเกิดที่เมืองไทยนั่นป้อเฮียนลิกไตเฮียนลิกตีเมืองไทยไหลหับจุมคู่จันจอมเมืองไทยในซึ่งย้อนบอกว่ามันมีศูนย์ตอนตัดย้อนไหลหมายฝังไทยกล้วยกาหลุเลยมีเหมือนหนังว่าไว้เกิดถ้ามาอยู่เศร้าถังเมืองไทยไหลหึงมอกาหือเสียมเซิงหนังในค่ะพี่น้องเขาลองตั้งอันในก็เฮ็ดเฮาเป็นรองสุกซักลงหลังโอนอ่านโมเมกันแทงย้อนบอกว่ามันนางเจอไว้เย่าจันหลีกอันปลอมนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะไว้หับคู่อันปลอมมานั่นในค่ะตอนแต่ได้กว่ายืนย้อนเอาไว้หมายผังก้นไทยเนี่ยค่ะพิษปักเบิงเฮียงต้องพิษล่ะพิษค่ะก็เบิ่งมันใจอันปลอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะตัวตามตั้งพิษก็เพราะว่าเฮาขาดใจหลักฐานอันปลอมเนาะอันไหนอํากล้าคือว่าอันไหนก็อําใจไว้จุ่มคู่นี่ก็อีสังก็อย่าเปาะว่าเฮาขาดใจหลักฐานอันปลอมเจอไว้วัดไว้อันปลอมเนี่ยค่ะพิษปักเปิงใหม่มีมาตรา268ตัวคอกอําป้น3ปีเหมือตามเงินอําป้น 60,000 บาทอํานั้นก็ตั้ง2อันค่ะเยอะก็ตั้งพิษอันที่เฮาขากว่าถึงลาที่เจ้าหน้าที่เขาเลยลองว่าเฮาขาเป็นวัดไว้อันปลอมเฮก็เฮาขากว่าเฮ็ดนั่นเลยค่ะเนาะมันก็พิษปักเปิงใหม่มีมาตรา137ค่ะตัวคอกอําป้น6เลนเหมือตามเงินอําป้น 10,000 บาทในนั้นค่ะเยอะก็เพราะว่าตีเลเสียมว่าออกปันเอาไว้อันปลอมเดี๋ยวจะก็มีตามตั้งพิษเถียงเหมือนกันตุ๊กคอกอะไรไม่ตามเงินเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะมันก็ถามมาต้องมันมีไว้เกิดเมืองไทยหากาใครมีไว้เกิดเมืองไทยกาใครให้หยังก็อย่าเปาะว่ามันนางเจอหลักฐานอันปลอมกว่ายืนต่อเจ้าหน้าที่เปิ้นเดียวได้จึงตื่นว่าดองพรตุ้มยวนมันตื่นเตมี1เตไลถูกเพิกถอนสัญชาติไทยนะคะจ้อมหนังสังจะฮบทั่วบ่าวเฮ็ดผิดปักเบิงใหม่มีจ้อมหนังมาตราปักเบิงใหม่มีปี2เหง5ปากปลาย8มาตรา23ค่ะย่อก็เปิ้นเตอําห้องหับตอนดาได้ยืนย้อนสัญชาติไทยเดียวก็แทงอันนึงก็ได้ถูกเฮ็ดผิดปักเบิงใหม่มีจำหนังคดีอาญาค่ะพี่น้องเขาย่อก็มีปืนอันอําลีเนี่ยค่ะมื้อนี้เฮาค่ะดีกว่าพิสูจน์ลองปืนประวัติเฮาค่ะปืนตูเฮาค่ะจําจังได๋ค่ะแล้วก็มีประวัติอาชญากรรมในนั่นค่ะตุ้มเต้อต่อการเจอจัดปานเพราะว่าจัดปานเดียวก็การเหตุการณ์ในอนาคตมันนางจอมในนั่นค่ะลองตั้งเจอในค่ะนะอย่าไปว่นซ่อนอย่าไปเจอหลักฐานอันปลอมก็เพราะว่าอําเตอําไลสัญชาติไทยเหย่าในนั่นค่ะยังติดตกคอกเดียวก็ซุ่มเงินกว่าแทงต้องการเจอหนังไหนค่ะปักเบิงใหม่มีอันที่เกี่ยวก็ไปลองการเหตุเจอในนั่นเนี่ยก็เป็นปักเบิงใหม่มีอาญามาตรา268ในค่ะผู้ละเผยปลอมหลักฐานเอกสารอันปลอมในค่ะที่เฮ็ดได้มีลองตุ้มตื้อต่อก็หลายก็หนึ่งอันนั้นก็ภาษีมาเตเลตุกคอกอําป้น3ปีไม่ต่ำเงิน 60,000 บาทอันนั้นก็ตั้ง2อันค่ะปักเปิงหมายมีอาญามาตรา137นั่นซ้ำในนั่นค่ะพูดเลยภัยกว่าแจ้งข้อความอันปลอมต่อเจ้าหน้าที่อันนําจะลองเตมานั่นค่ะนะเนาะเตเฮ็ดให้มีลองรู้ซุ้มตุกคอกอําป้น6เลือนไม่ต่ำเงินอําป้น 10,000 บาทอันนั้นก็ตั้ง2อันในนั่นค่ะจอมหนังปักเปิงหมายมีมาตราปี2แห่งปลาย8มาตรา23เนี่ยค่ะการที่ย้อนโอนสัญชาติที่ถูกถอนกว่าอําเลยสัญชาติไทยไล่สังเจอว่าก็นั่นมาแจ้งความอํานั้นก็มีหลักฐานอันปลอมมันในนั่นค่ะอ๋อลองตั้งอันนี้ก็ที่เลยว่าผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะภายกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในนั่นค่ะอ๋อกบนั้นอย่าไปเฮ็ดลองอันอําลีอันที่มันปลอมจังซี่น่ะอย่าไปใครกว่าเฮ็ดลาๆในนั่นค่ะมันผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะเนาะตันดาได้อยู่เศร้าทางกว่าแท้งนั่นก็มันหยับคานเจอเต้เต้เจิงหนังนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเขาอันนี้ก็ย้อนฝากฟังไว้ปันจอมมันก็ว่าอันเขาคาเฮ็ดในก็เปิ้นเฮ็ดมากูก็กวนเขาอยู่กว่าง่ายลงเจอไม่ได้เสียเงินอย่างเมื่อกี้เฮ็ดเจ้านั้นเจิงไหนจำเจ้าในก็มีมาในลงดังเจ้าในก็เปิ้นได้ขึ้นสืบเอาโหนลังกว่าขึ้นเฮ้ข้นขึ้นค่ะลองกูอันนั้นสิเขาคาจะเจออันเฮ็ดถูกในก็อ่ำตามหลวงกูสังจะเจออันอ่ำถูกเมียนจำเจ้านั้นก็สันหลังบอกแกนจีๆไว้เออเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าในก็ฝากฟังไว้ปันกันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ดีเลยว่ามันดีตอนตาใครไล่บนดีเนี่ยเพียวในเฮ็ดจอมมาใจเข้ายามอิดอ่อนค่ะหรอมันใจว่าเงินเนี่ยมันดีซื้อเลยกูเมียวหนังเก่านะพี่น้องเขาค่ะมันก็ในมีเงินอ่ะซื้อเอาเจ้านั้นจังไหนเนี่ยก็มาบอกกับยืนย้อนมาในดิกเบิ้นก็หมอเปิ้นมาเฮียนสาขาอีหังผายอีหังลามจังไหนเป็นฮือหลาในจึงจะได้ตอบเปิ้นอําไรในมันอายเปิ้นน่ะค่ะพี่น้องเขาเนาะกับนั้นเนี่ยอย่าไปเฮ็ดอันปลอมซื้อไว้อันปลอมอย่าไปกว่าซื้อไว้จบอันคู่อันปลอมล่าๆนี่นั่นค่ะเนาะตอนตาที่ใครยืนย้อนเฮ็ดไว้ คนไทยนั่นในค่ะเนาะมันผิดเนี่ยในค่ะเนาะลงตั้งเสื้อในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นอย่าไปเล่นจมหนังปักปึงไม่มีอย่าไปเฮ็ดผิดล่าๆในค่ะมันดีกูเนี่ยในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปั่นเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะเอาค่ะลือหรือเจอถอมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันจงขึ้นมาโอ้จำกันแข่งกำหนึ่งค่ะนะว่าเดมี่ลองตั้งอีสังเทียงในวันเมื่อไหร่ในนั่นค่ะออปอมเมบีบีน้องๆเขาค่ะสืบถอมเพียงความหมันหูถูกใจกันด้วยก่อนค่ะ

ย้อนหักเนี่ยค่ะหนึ่งเพียงความอินฝั่งห้องไว้ค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาดังหลังไม่ค่ะเมื่อไก่กับสืบมาเนี่ยค่ะเนาะฝากปัญญาลิ้นถ่อมกันเงี้ยวในนั่นค่ะพี่น้องเขาเลยถ่อมได้หันเงาพังเสียงและถ่อมเสียงอยู่ย่ำพ้องแต่เร็วเป็นที่ห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่าเกลือเฮิร์สฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3เจดอนเก้งใหม่ดีในเนี่ยค่ะกับสืบมาเลยตีหมายโฟน053-276-007ค่ะ053-276-007เนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็กับสืบกันเข้ามาเลยมือพ้องเขากับเปิดปันเพียงความนั่นในค่ะเนาะในก็ข้าวยามก็ตีเลยกับสืบมาข้าวยามจูข้าวยามภาษาเลยภาษานั่นค่ะเนาะ10 โมงถึง 11 โมงค่ะต่างข้าวยามเต็มเลยครับพี่น้องเขายามตัวเดมี่พี่น้องต่างเจ้าคือในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะนั่นนะคะมาฝากตอนจะถึงกันค่ะกำลังห้องคำมาด้วยเที่ยงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องลองการเจอ AI พี่น้องเขาในวง 2-3 วันนั้นก็ใกล้ๆหันเป็นกำเป็นปอกเป็นปอกเป็นมือเห็นในนั่นนะพี่น้องเขาค่ะตีเลยหันว่ามีการเจอ AI เออมันก็พูดเลยเผยลาดมาลีลีในจังมีเผยอันนี้คำว่าด้วยบีหมูขาวนู่นในจังมีเผยกว่าเฮ็ดแคบหางใส่เซอร์โคตำหนดทหารปลิกเขาจังปีค่ะต่างเออต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียมีเผยพ่องลาดมาวันสองวันเนี่ยหันกับใส่เซอร์โคปลิกหันตำรวจนั่นน่ะน้องเฮียก็ต่างขึ้นมีมันก็เฮ็ดทางเหมือนจังว่าย่าหยอบมาจําจังได๋ค่ะเป็น AI นะคะเนาะ AI ในบ่ว่าหมอเจอก็มีพรหลีอําหมอเจอก็ปันพรหายตนตาตัวเจ้าเก่านี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาค่ะก็นั่นแหละตนตาครีเอเตอร์มือใหม่ค่ะให้กึดลือกึดใจ AI อันเฮ็ดข่าวปลอมอันเฮ็ดข่าวอันที่ผิดเปิงอันผิดปักเปิงไม่มีเนี่ยค่ะตัวตามตั้งผิดมันมีอยู่ดีตัวขอกหาปีไม่ตามเงิน100,000อันนั้นก็ตั้ง2อันค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั่นแหละครีเอเตอร์อันนั้นก็กดอันสร้างไล่ไล่หาเงินเนื้อออนไลน์เจ็มเจ้าในเนาะในก็การเจอ AI เฮ็ดแคบห่างอันปลอมในอันนั้นก็เฮ็ดข่าวออกมาอันเป็นผิดปักเปิงนั่นนี่ค่ะตอนแต่ที่ใครไล่ยอดไล่ยอดแชร์อันนั้นก็ไล่ไล่ตอนแต่แอปสีซ้อมนั่นก็เนี่ยเฮ็ดให้ผิดปักเปิงหมายมีให้แห้งค่ะกว่าว่าเอาข้อมูลในค่ะอันเป็นอันปลอมเข้าสู่ในคอมพิวเตอร์เสียในนั่นค่ะเข้าสู่ในคอมพิวเตอร์เข้าสู่ในสื่อโซเชียลมีเดียเสียเป็นการตัดต่อสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นอันปลอมมีตัวตามตั้งผิดค่ะออพี่น้องเขาก็นั่นแหละลงตั้งเจอในผิดปักเปิงใหม่มีพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14ค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ถูกดีเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาหันหนูมังก็โอ้ยใส่คนุงตั้งมาเป็นตำรวจซึกฮาจำเจ้าในขนมมันผิดค่ะนะลงตั้งเจอในเลยว่าผิดค่ะปักเปิงหมายมีให้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเนาะอย่าไปวนว่าใครไรย้อนกดไลค์ก็แซ่กดไลค์ก็แซ่ให้ไหนกันเนาะไปกดไลค์ก็แชร์จังนั้นนะคะเนาะก็นั้นแหละแต่เร็วในก็ดีเลยหันนำเนียนในค่ะเนาะอย่าไปมาเจอแอปพลิเคชันอันบางอันที่ต่างมาเฮ็ดเล่นนะคะมันผิดในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเฮาเขาจอมในนั่นค่ะนี่ก็เป็นแทงหนึ่งรองในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะหลายรองหลายอันค่ะเอาใครมาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจนถึงพี่น้องเฮาเขาในนั่นค่ะโยกอเกี่ยวกับรีลองตาเหลียวกอตีนยอบเกี่ยวกับรีลองยาเมากำก็ยังตึกมีอยู่จอมเมืองฝางว่าตั้งแม่สายเก่งไฮเก่งแสนหลายตีหลายตั้งค่ะตียอบเลยใครว่ากูวันเหย่าในค่ะเนาะลงตั้งเจ้าในก็เป็นการผิดปักเปิงหมายมีและเจ้าหน้าที่เขาก็คัดเจอกดจัดกดทัดด้วยนั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองเฮ็ดผิดปักเปิงเสียขึงปองให้สั่งกว่าเอาเจ้าหนังตัวตามตั้งผิดกว่าเทียงเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าหล่อสีนั่นซ้ำในค่ะมึงหลายๆตีก็หลุดเลยฟังกันไว้ในค่ะลมแรงหลงพายุสนร้อนนาราเนี่ยค่ะยกกดิจังให้ได้หมางปืนตีย่าน้ำท่วมน้ำนองแทงในวันที่24ถึงวันที่25ในแทงเมื่อไหนแทงในค่ะเนาะ23ถึง26นั่นในก็เตรียมมีฝนตกหมางปืนตีเตรียมตกน้ำหลายๆตีค่ะ27ถึง29นั่นในก็เตรียมตกน้ำตั้งปอของจึงไทยในค่ะเนาะยกกดิมีจำนำปางลายเสื่อมเจอในแทงย้อนให้ปอมไปพี่น้องเขาหลายๆตีฟังกันไว้น้ำหุยน้ำนองในนั่นค่ะและปืนตีอันอยู่จำนำจำไหนค่ะฝากฟังให้ปันเดียวก็อย่าไปก่อแอลเลดีน้ำตกค่ะนะแอลเลดีน้ำตกเลยอย่าไปกว่าล่าค่ะปืนปีกห้าไว้หลายตีเย้าในค่ะเนาะย้อนบัวว่าลาดว่าอย่าไปกว่าเลน้ำตกเมษาในค่ะปืนก็ยังติดกว่าเลกันอยู่นะคะก็ยังมีก้นดูซุ่มอีสังหลังเก่าจอยแถมมาอะไรขึ้นตั้นอยู่ในนั่นค่ะนี่ก็เปลี่ยนทางดึงรองค่ะเนาะฝากไว้ปันพี่น้องเขาเชิงหนังไหนค่ะอ๋อถอมด้วยแทงเพียงกว่ามันหูถูกใจกันแทงลูกกวนค่ะจ่องขึ้นมาอุโบสถจำกันแทงกั้มหนึ่งค่ะนะ

อ๋อค่ะยุ่มเนื้อแก้น้ำตาค่ะในกอดีเป็นเพียงความเหล่าหนุ่มหอมห้องไว้ค่ะเอามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะมังปองมังเลยมาในมาย้อนสู่เฮาเฮาเลยเป็นก็ลื่นนะในค่ะมังปองมังเลยมาในเลยเป็นก็สอนหักเปิ่นกล้วยนาโนก็นั้นเลยเป็นก็มังปองมังเลยมาในก็หยับคันเสือดองดาได้ลืมก้นก้อนึงนั่นเลยค่ะมันก็ใจเขายามอิดอ่อนนึงเลยค่ะเนาะมังปองมีก้นลาดว่าเขาค่ะได้หักมันลงอยู่จำกันเลยมีรองตั้งปีหินเนกันแกมีความผูกพันในกันเนี่ยค่ะเจออยู่แค่ก็กะก้นบางก็ก็เดี๋ยวเลยวนว่าหยอกแรงตัวเจ้าเก่ามันหักเก่าเนี่ยอําเจอภายดังกันว่าตัวเจ้าเก่าก็ห้าวันนี่เนาะไปเหตุก่อนนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไกลก็เลยลาก่อเกี่ยวกับรองเขาเงาฟิงฟ้าราศีฝนฝนร่มๆเขาเงาลองการดีมีนางยิงสาวไต้ก้อนหนึ่งเฮ็ดไว้เย่าหลีกจันจอมอันปลอมเสียกว่ายินย้อนตอนดัดดีแค่เลยวัดไว้หมายผังไทยดีดังเก่งแล้วเจ้าหน้าที่เป็นก็กดจัดกดทัดด้วยว่าวัดไว้มานั่งอันดีกว่ายินย้อนอันเป็นไว้จุ่มคู่ไว้จันจอมนั่นเป็นอันปลอมนี่ค่ะเลยที่เอาตามตั้งผิดกว่านี่ค่ะอย่าไปเฮ็ดพี่ดาราค่ะพี่น้องเขาใครย้อนฝากฟังไว้บั่นกูก็กูก้นจังหนังไหนจอมเฮ็ดถูกแมนหรือเซเปิ้นเย้าว่าจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะปอมาวนลองวัดในสุขเจอเตเย้าค่ะเฮ็ดหยาบนาเนี่ยค่ะวัดอะไรมุกค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันเกิดก็ได้ถามว่ามีอันนั้นอันไหนมีวัดไหนเขาก็เฮ็ดจอมถูกแมนจอมหนังเปิงมันเนี่ยค่ะเนาะตีนึงตีนึงก็ได้แปลกเปิงกันเนี่ยหนึ่งบางทีก็ได้เทิงบางทีก็ได้เพ้ออยู่ที่ว่าเขาขาดอะไรไหวคิวมันจึงหือพองจึงหนังนั้นค่ะก้อยกาอันที่เขาขาดหลุดและเฮ็ดคึงปองให้สั่งอยู่ย่ำพองแต่เหลวนั่นเขาขาดมีไว้ไหวอีหังเย้าถูกแมนจอมเปิงเขาตะลาหวังอยู่ฮะเย้าก็จ่องเขาขาดหลุดและเฮ็ดจึงหือในนั้นค่ะพอถามว่าลูกค้าจ่องได้ไรลูกค้าเกิดแก่นั้นจ่องเดลัยลูกค้าอ่ะมีไว้ให้ลูกค้าใครเฮ็ดจังนั้นในลงตั้งจังไหนในเฮาเดลัยเอาเงาหักศักดิ์สิทธิ์เตที่ตัวเฮาค้าก่อนอําตําหลวงอ่ะถามไผเตที่ตัวเฮาค้าก่อนเขาเป็นวัดไวอีสังเกิดเข้ามาเมืองไทยมือปีหลายวัดไวอีสังเจ้าผู้เป็นหังไว้เฮาเป็นอีหังอยู่จังหือไว้ผู้เฮาเป็นหังไว้ลูกเฮาเป็นหือในเอาหลักฐานศักดิ์สิทธิ์น่ะเสียกว่าต้องถามที่ลุงเจเวงอันที่เปิ้นออกปันวัดไวเฮาค้านั่นในเจ้าหน้าที่เปิ้นมีขอตอบปันพี่น้องเขาเข้มลีหรือเสเปิ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาว่าเฮาค้ายินยอมเฮ็ดอีสังเลยพองลูกเขาเป็นเจ้าไหนในเขาขาดถูกเลยเฮ็ดจังหื้อใจเขายามค่ะน้องกวาดต้องถามเจ้าหน้าที่เปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ดีมาตอบปันพี่น้องเขาไล่ขอตอบมันมาเขาคำถูกเลยเฮ็ดจังหื้อล่ะเปิ้นรู้หลักฐานอีสังล่ะเปิ้นรู้อันนั้นหนังสือขับพ้องกันในรู้เฮ็ดไหนในตัวดีเอ็นเอจังนั้นจังไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเลยหางแฮนไว้นั่นค่ะน้องก็มาฝากปันพี่น้องเขาเจ้าหนังในจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองวัดลองไหวในค่ะน้องแต่เหลียวในวายสีมินออนไลน์นั่นเขามาแอลอยากเยี่ยมด้วยดังเมืองจึงไทยหุบทบจอมจอมบอกจอมจึงเมืองตั้งเมืองจึงไทยเย่าในจึงลองแลกลายมันก่อนนำมาเหมือนหนังตั้งแม่สายเจดวันเกียงไฮอยู่ก็ตั้งแต่คิเล็กในแลนดินแม่สายแต่คิเล็กนั่นในเพราะว่าอมิสมาร์กาดในค่ะเนาะอมิสมาร์กาดมีไหวแข็งนั่นในดีข้ามเข้ามาตั้งเมืองจึงไทยอ่ำไรเย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาตึกเฮ็ดมาหมอกสีห้าวันในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเย่าก็หยาบเนี่ยเย่าก็ไว้พาสปอร์ตนั่นในค่ะเพราะหมดอายุเย่าในก็เตะต่อหยาบในค่ะเนาะกอบนั่นแหละพี่น้องเขาอันมีไว้ในมือรายงานตัวก็สิบวันห้าไว้อีหังต่างเดโมทางเฮียนให้ตัวตันเนี่ยก็เก็บเงินตอนดาดได้ตัววัดตัวไว้กันจอมในนั่นค่ะเนาะอันเกี่ยวก็ไปลองจอมหนังคักตอนอันปอคารันมาเจอไหนในอันทั้งเฮาในเฮาเดโมทน่ะอันอันไรอันนั่นจุบไรจุบนั่นไวไรไวนั่นนะคะอยู่ที่ว่าตัวเจ้าก็เป็นวัดไวอีสังถูกเลยและเฮ็ดจึงหือนั่นขนาดเนาะนี่ก็คึงปองให้สั่งกว่าเฮามันคือตันข้าวยามในนั่นค่ะเดี๋ยวก็ตอนตาวัดไว้จะเจออันเป็นจุ่มอันเตมดจำเตมดอายุมันก็ควักข้ายามปันตอนตาที่อยู่ในคักตอนที่ข้ายามต่อวัดต่อไว้มันก็เฮ็ดมือตื้อหาอากาศถ่ายมาเลยเรือนสองเรือนในมันว่าเตมดวันเรือนที่สิบสองในอ่ะเนี่ยก็หางเฮียนไว้ตอนตาที่กว่าต่อวัดแทงย้อนเพื่อว่าข้ายามอันที่ปืนตาที่เฮ็ดปันเท่านั้นมันเทิงเทิงมันก็เทิงกว่าก็การวันข้ายามอันในมักหมายไว้ในมักมันไว้ในระบบเขานั้นมาทำอ่ำกว่าแป๊ดน่ะกำนันในปืนก็ดีขึ้นควักมันเข้ายามเขาขาเจิงหนันแทงเจิงไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาก็รู้เลยหางเฮียนกันให้ตัวตั้นให้ขึ้นตั้นกันกูก็กูก้นในนั่นค่ะถามว่าวัดใหม่จอมพลได้เปิดเฮียท่าไหนอันนี้ก็ไปถอมด้วยแทงก่อนในนั่นค่ะเนาะเพราะว่ามีในตีขัดเจอเอามาฝากปันพี่น้องเขาเดี๋ยวมาเอาข่าวเงานั้นมาต่อแต่แค่นี้ถึงพี่น้องเขาถึงตีกำเหลียวในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็มาฝากไว้ปันกูก็กูก้นเจิงหนังไหนค่ะนะเอาค่ะข้าวยำจำมดจำเซิงเดี๋ยวย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะส่งขึ้นมาหบมาทุบจอมปอมไปปีๆน้องๆเขาเขาแทงยินซุ้มขอบเจอกูก็กูก้นเนี่ยค่ะให้อยู่ลีกั้งยันพี่เคียนกันกูก็กูก้นเสกกรรมไหนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะม่อนๆค่ะเหมือนสุงค่ะ

0: 11นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

0: ดูแลความปลอดภัยประชาชนรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดูแลพื้นที่และสร้างความปลอดภัยในชุมชน
1: สาเหตุหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงศักยภาพเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการทดสอบการก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วมบางส่วนที่มีการรีครูทเข้าสู่กระบวนการเรื่องที่3ก็น่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของมีความเชื่อมโยงซึ่งอันนี้เราต้องดูเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในส่วนของยาเสพติดก็ดีเรื่องของสินค้านีภาษีก็ดีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงซึ่งเราก็ต้องมาดูความเชื่อมโยงในแต่ละเหตุการณ์ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงจุดไหนได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานไว้ได้ทั้งหมดนะครับแต่คิดว่ามีความเชื่อมโยงและก็สมประโยชน์กันในหลายๆประเด็น
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชาติปรำเปงผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใน4จังหวัดได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม75เหตุการณ์ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่พันโทเชิดอักษรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันและเสาไฟฟ้า32ต้นพร้อมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการประเมินและชดเชยความเสียหายรวมถึงติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยมีทีมปฏิบัติงานในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วยืนยันว่าภาครัฐจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหากพบเห็นเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงหัวหน้าพรรคประชาชนประณามเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เสนอรัฐบาลทบทวนระบบข่าวกรองและความมั่นคงยกระดับการป้องกันและป้องปรามเหตุรุนแรงควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติภาพ
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนประนามเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุระเบิดและวางเพลิง51จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแม้รัฐบาลจะใช้งบประมาณแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมากว่า700ล้านบาทแต่ยังเกิดเหตุรุนแรงเป็นวงกว้างจึงเสนอให้รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงทบทวนแนวทางการทำงานโดยเน้นปรับระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุเป็นการป้องกันล่วงหน้าสร้างความไว้วางใจกับประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงพรรคประชาชนเสนอ5แนวทางได้แก่1การพัฒนาระบบข่าวกรองเชิงป้องกัน2การสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร3การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยข่าวกรอง4การประสานข่าวกรองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเครือข่ายและเส้นทางข้ามพรมแดนและ5การเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยพร้อมรักษาช่องทางการพูดคุยให้ต่อเนื่อง
3: เหตุการณ์51จุดในคืนเดียวจึงไม่ควรนำไปสู่คำตอบเพียงคำตอบเดียวว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มกำลังทหารรัฐบาลจะต้องเพิ่มการใช้อำนาจพิเศษรัฐบาลควรจะต้องเพิ่มด่านตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่เรื่องของการทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบที่หมายถึงตัวระบบข่าวกรองการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการทำงานร่วมกับประชาชนและชุมชนไปจนถึงการทำงานร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน
2: ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ส.ส.พรรคประชาชนว่าออกมาพูดถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากผู้ก่อเหตุนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าสิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนสะท้อนข้อสังเกตอย่างรอบด้านพร้อมย้ำว่ารัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือเพราะความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความไม่สงบในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
0: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับส

0: รัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงพร้อมผลักดันการยกเว้นภาษีสินค้าไทยเพิ่มเติม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมข้อมูลและประเด็นการหารือไว้แล้วโดยคณะทำงานฝ่ายเทคนิคจะเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมรายละเอียดและหารือประเด็นสำคัญก่อนการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายซึ่งรัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำหรับ ART ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการเจรจาอัตราภาษีศุลกากรแต่รวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้าพร้อมหารือประเด็นต่างๆเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยจะใช้การเจรจา ART ผลักดันการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าส่งออกสำคัญเพิ่มเติม
2: ถ้าเราเจรจาเรื่องนี้จบเนี่ยเราก็น่าจะได้เฟเวอร์ในเรื่องของอัตราภาษีที่ลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการเจรจามีสินค้าที่เราส่งออกไปที่อเมริกามีมูลค่า 72% ที่ได้รับการยกเว้นไม่คิดภาษีอยู่แล้ว exempt นะคะยังเหลืออีกแค่ 28% เพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะอยู่ที่ 28% ของสินค้ามูลค่าสินค้ากลุ่มนี้ซึ่งเราก็มีการขอไปเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะมีการยกเว้นอะไรบ้างมีอยู่7เรื่องด้วยกันมีตั้งแต่สินค้าเกษตรสินค้าใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการเจรจากันไม่ได้เป็นข้อกังวลอะไร
1: นอกจากนี้นางสุภจียังกล่าวอีกว่าไทยยังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลชี้แจงต่อสหรัฐในประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301ทั้งเรื่องแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างรวมถึงข้อกังวลว่าไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าจากประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนโดยไทยจะมุ่งสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การเจรจาไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีจำหน่ายซอสปรุงรสหมดอายุระบุไม่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.โรงงานเตรียมประสานพาณิชย์และสคบ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำซอสปรุงรสที่ไม่ได้มาตรฐานและหมดอายุซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้กำหนดให้รอการทำลายทิ้งมาจำหน่ายให้แก่ร้านค้ารายย่อยโดยชี้แจงว่าจากการประเมินเบื้องต้นกรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานเนื่องจากสินค้าดังกล่าวผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นไม่ได้เกิดข้อบกพร่องในขั้นตอนการผลิตแต่อย่างใดทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการลักลอบนำสินค้าที่ค้างสต็อกจนหมดอายุหรือรอการทำลายออกไปจำหน่ายต่อซึ่งบุคคลที่นำสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าโดยตรงหากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทซอสปรุงรสอาจอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยตรงดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเตรียมหารือและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
3: เดี๋ยวจะได้คุยกับสมอคือขายของออกมาแล้วผลิตของออกมาแล้วแล้วมันหมดอายุเนี่ยเดี๋ยวคงต้องขอไปเช็คอีกทีนึงก่อนไม่เกี่ยวกับโรงงานในเซนนี้หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานเพียงแต่กระบวนการที่โรงงานเขาแอบเอาไปขายมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องขั้นตอนการผลิตหรืออะไรอันนี้ใครเป็นคนเอาไปขายก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ออกไปถ้าเกิดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเราจะให้สมอเข้าไปดูแต่คราวนี้เรื่องซีอิ๊วอาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวจะไปถามพาณิชย์กับทางสคบก่อน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสื่อเอเชียแปซิฟิกขับเคลื่อนอนาคตสื่อในยุค AIพร้อมโชว์ศักยภาพด้าน AI ตรวจสอบข่าวปลอมนางณัฐนันท์รจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลโดยระบุว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อสื่อสาธารณะจึงควรนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลพร้อมเน้นความร่วมมือด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในโอกาสนี้นางสาววัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคจัดโดย AIBD ร่วมกับสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลภายใต้หัวข้อความท้าทายและโอกาสสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุคสื่อหลอมรวมและร่วมบรรยายนำเสนอการประยุกต์ใช้ AI และ Generative AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อในการตรวจสอบวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนรับมือกับข้อมูลเท็จและข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มนวัตกรรม Fake News Deep Verify ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการตรวจสอบโดยอ้างอิงหลักฐานเพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 เชิญชวนผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยจะปิดลงทะเบียนสิ้นเดือนกันยายนนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยกำหนดประเภทและกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายณวันที่1กรกฎาคม2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครประกอบด้วย2กลุ่มคือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ L6 แบบใบเฉพาะตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80และกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6หรือ L6 แบบดิจิทัลกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครในกลุ่มคนพิการโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 15:00 นโดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.slak80.net ต่อไป
4: เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับท่านอยากเป็นตัวแทนโอกาสท่านมาแล้วท่านมีสิทธิ์ท่านมีโอกาสแล้วมาขาย N3 เพราะว่า N3 เป็นสลากที่ท่านไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนให้เราจะมีเสื้อกั๊กให้จำได้ไหมครับแล้วก็จะมี QR code ให้ท่านไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยก็สามารถดำเนินการได้รวมทั้งสลาก N3 เนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายเราก่อนท่านเป็นตัวแทนท่านสามารถไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านได้เงินเท่านั้นไม่ต้องลงทุนอันนี้สำคัญมากวันนี้จนถึงวันที่30กันยาเปิดรับสมัครอยู่ครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในระบบเลยโอกาสท่านมาถึงแล้วนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็มาที่สำนักงานสลากได้เลย
0: ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันสำนักงานมีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดโดยตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและหากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวด
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรรณสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้
7: เราห่วงพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วส่วนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางหน้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีเรียกมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ไม่ได้หนักมากถึง200-300มิลแต่เติมในขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้ว
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมเตรียมขุดคลองเลี่ยงเมืองงบประมาณ 20,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดน่าน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านว่าการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ180ขณะนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งด้านการปลูกข้าวประมงและปศุสัตว์ล่าสุดได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นการปรับอัตราใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาโดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการและจะมีการประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลของเกษตรกรสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำพร้อมมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างคลองเลี่ยงเมืองซึ่งทางกระทรวงได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้วเบื้องต้นจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป
9: การเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับตามรุ่มน้ำต่างๆไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราต้องคอยชดเชยเป็นไปทุกปีบางปีเฉลี่ยแล้วน่าจะปีเราเป็น 20,000 ล้านแล้วชาวบ้านจริงๆก็ไม่อยากได้รับชดเชยหรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับที่ว่าเขาต้องไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งน้ำท่วมก็ออกไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับได้เงินชดเชยไปก็ไม่มีความหมายส่วนจังหวัดน่านเองมันก็มีโครงการที่จะทำคลองเลี่ยงเมืองนะครับจำได้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าล้านก็คงต้องค่อยๆดูกันว่างบประมาณจะเอื้อสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาถ้าเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้ปีละเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
8: ในส่วนของประเด็นแนวคิดการนำระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเยียวยานายสุริยะกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอย่างแน่ชัดแต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้เป็นมาตรการใหม่ที่ดีได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu เพิ่มช่องทางคุ้มครองความปลอดภัยครูและนักเรียนตลอด24ชั่วโมง
10: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องคือการดูแลความปลอดภัยฟื้นฟูโรงเรียน ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยของอาคารเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นกว่า 1.5 ล้านบาทสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และเร่งทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย 100% รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนทดเชยระหว่างรอฟื้นฟูจัดตั้งขออาสาและศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือ26ศูนย์นำอาชีวะจิตอาสาแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและสนับสนุนเครื่องมือช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมมอบถุงยางชีพรวม 1,500 ถุง
11: แล้วได้จัดให้ทีมอาชีวะได้มีการจัดครัวอาสาอาชีวะจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ฟิกิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือทั้งหมด26ศูนย์จาก30วิทยาลัยทั้งแจกข้าวกล่องทั้งเรื่องของการระดมถุงยางชีพช่วยเหลือแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มอบเงินให้1ล้านบาทในการไปซ่อมอาคารเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านระดมอาสาสมัครในหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้ระดมช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เปื้อนโคลนนำเครื่องไม้เครื่องมือและก็ถุงยางชีพมาดูแลบ้านเรือนราษฎร
10: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Taffy Edu ช่องทางแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งพร้อมเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมคุ้มครอง6มิติได้แก่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงภัยดิจิทัลและความปลอดภัยสารสนเทศภัยสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมใช้งานระบบTaffy Edu ได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยในทางศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดลงโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้เงินสูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115
12: ในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนเป็นการให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.โดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งลูกหนี้จะได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไป
6: นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวอีกว่าสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2569ส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2569โครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เอาไม่เสร็จ
15: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอาลีมาดานิสซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิหร่านเปิดเผยภายหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าศัตรูมีเจตนาที่จะก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่อิหร่านมีเครื่องมือที่จะพร้อมตอบโต้และรู้วิธีการรับมือขณะเดียวกันจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศจะไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้านโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐหากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเผชิญกับภัยคุกคามทั้งนี้สหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยจะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
6: นายโจลอมบาโดผู้ว่าการรัฐเนวาดาจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่ารัฐเนวาดายื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอให้ศาลระงับแผนลดการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดหลังรัฐบาลกลางกำหนดให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างได้แก่แอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาลดการใช้น้ำรวมกันสูงสุด 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปจนถึงปี 2579ด้านเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาระบุว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้การจัดสรรน้ำให้แก่รัฐเนวาดาลดลงมากถึง2ใน3และกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของรัฐนครลาสเวกัสซึ่งพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดมากถึงร้อยละ90ทั้งนี้แม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและภัยแล้งที่ยืดเยื้อมานานหลายปี
15: สำนักงานสหประชาชาติในเฮติเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มอาชญากรบุกโจมตีชุมชนเคนส์คอฟบนพื้นที่เนินเขาใกล้กรุงปอร์เตอร์แบงส์เมืองหลวงของเฮติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47รายและได้รับบาดเจ็บอีก22รายซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้หัวหน้าตำรวจท้องถิ่นลาออกเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงไม่พอใจต่อการที่ชุมชนดังกล่าวเผชิญการโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นด้านรัฐบาลเฮติประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มอาชญากรได้ขยายอำนาจในกรุงปอร์เตอร์แบงค์และพื้นที่ใกล้เคียงแม้นานาชาติพยายามสนับสนุนตำรวจเฮติในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรเหล่านี้แล้วก็ตาม
6: กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากในเวลานี้อินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยมีผลิตผลข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึงปี2569เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งจะช่วยจูงใจให้ภาคการเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้านายฟานจีฟโชปราปลัดกระทรวงอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะของอินเดียกล่าวว่าการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สิงห์บลูเชลซีภายใต้การคุมทัพของชาบีอลอนโซเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูลแลมถึงถิ่นคาร์เวนคอตเทจ3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ด้านเจมส์เพียสและเดวิดออสตรีน2ผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนดึงโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากปล่อยทั้งซาวินโยและโอมามามูชไปให้สเปอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการของทั้งสองสโมสรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานหน่อยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้หลังนัดแรกไทยแพ้มา0ประตูต่อ2แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นและพร้อมสร้างปัญหาให้เวียดนามแม้นัดแรกจะแพ้มาโดยไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ด้านเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากหลังตกเป็นรองถึง2ประตูแต่ทีมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศไทยหลังไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของฟุตบอลหญิงไทย U17คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคมนี้ณชลบุรีสเตเดียมซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ25-11 คว้าชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอเรียจุฑานุการทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมพร้อมทำสถิติเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในรายการนี้ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นที่นำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตศิลปะการต่อสู้ผสมผสานยูยิตสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮ้าส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง
17: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับเชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
16: ขณะที่8สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยตั้งเป้ารวม3เหรียญทองจากเทควันโดคูราตและยูยิตสูส่วน MMA หวังเหรียญใดก็ได้1เหรียญวูซูหวังติด1ใน5คาราเต้หวังติด1ใน3ยูโดหวัง1เหรียญทองแดงและจักรยานขอเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนายศักชัยทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทยฟอร์ออเรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนเส้นทางโอลิมปิกเกมขับเคลื่อนมวยไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2 เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนประกอบด้วยกสิริสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและปัตยาอิสโรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซล ซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times
0: หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
22: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
21: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
22: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
23: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดินและธิติมาอินกรรมอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิพย์ถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิพย์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดลยาวารีเดชใจและพี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีน้องอ้อนะครับวันนี้ทักทายกันวันที่2ของสัปดาห์น้องอ้อก็มาหมุนเวียนกันก
0: ับ พี่
1: ส
0: ุ
1: ชรินติดภารกิจนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้เราก็นอกจากคลื่นความถี่ของเราแล้วนะฮะก็ยังมีทาง Facebook Live ที่เราถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยได้เห็นหน้าค่าตาสวยๆนะของน้องอ้อนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นานๆทีย
0: อมรับด้วยนะ
1: ยอมรับด้วยมีขาดด้วยนะ
0: ไม่ปฏิเสธด้วยนะ
1: นะฮะดีมากเราต้องมีความมั่นใจนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงเราวันนี้เราก็ยังคงนำพาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับอีกกับเกือบ1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองเช่นนี้นะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็ช่วย

0: ฉากหลังเป็นฉากหลังเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะแต่ดูเหมือนญี่ปุ่น
1: เชิญเลยค่ะดิฉันลืมเลย
0: คุกัตสุออนเซ็นแต่ไม่ใช่นะเหมือนญี่ปุ่นมาก
1: ที่ไหนคะ
0: กาญจนบุรีกาญจนบุรีบ้านเรานี่เองนะฮะอำเภอทองผาภูมิบ้านอีต่องเป็นที่ตั้งของเหมืองปิล็อกนะที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแล้วก็พอความรุ่งเรืองลดลงไปเนี่ยเขาก็เลยแปรเปลี่ยนเหมืองที่เคย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1470

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

0: มั่นคง
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่นลัว
3: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
5: ที่วิจอวิออกคอโล
6: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
1: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โอ
9: ้ย yeah.

bàn liêu lũ na hỏi nhà nâu mà nô cha sang lo chú phan chiều nhà

Quê nhà nè xin tài

都老在苦难斗啊，都苦老飞。几十万吹那嘛，这几站来水平在高难人，这些那哦飞。阿娘嘞，这都啊

ยาอาลาวัดเปียโลตายคุณเต้าหลังโอโอชวาบ้านห้องแม่บ้านติวเวทเ

0: Say yeah, me bang come thiên hùng nghe linh lâu phò nà gọi tên như lấy cũng đi ngâu quân tin yeah, me bang nhìn nà nhà thang nhà xin lâu câu là sẽ tỏ lộ ra giang chia ô nhiều ba cũng mẹ ta ba sẽ là của lại ba na ê cha họ lại dẫn liều ô
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
8: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู่

0: ันรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
1: ๆกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้ง

0: การสถานีอุตุนิยมวิทยาตากแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่5อำเภอชายแดนได้แก่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางเตรียมรับมือฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นพื้นที่หน้าเขารับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ล่าสุดปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อำเภอแม่สอด400มิลลิเมตรเกินค่าปกติเฉลี่ย322มิลลิเมตรทำให้สภาพดินอิ่มน้ำหลังจากนี้แม้มีฝนตกปานกลางเพียง30มิลลิเมตรก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำได้และอิทธิพลพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่จะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าพัดปะทะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักในบางแห่งได้ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดไปจนถึงต้นเดือนกันยายนนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ญี่ปุ่นและไต้หวันจะเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลกำลังเคลื่อนตัวพัดถล่มสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับลมกระโชกแรงและคลื่นทะเลสูงเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและระดับน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันหรือ CWA คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวผ่านบริเวณตอนเหนือของเกาะไต้หวันในวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันศุกร์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักขณะที่ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายและสูญหายอีก4รายหลังพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเพรสชั่นซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในนครไถหนานและนครเกาสง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

0: ธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: โยชายโยต้องมือลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอลุ
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

些话不得好话啊阿姆萨阿姆李斯姆都这的话被老我啊阿姆李斯姆不可供没有他真美啊萨塔尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดูจ้าอย่างนั้นแล้วงูบ้านยาสมมุขวานีเจมัวตัวขวาตัวที่มูลงบ้านยาคือหนีมุขวานีสามมุงอ่ะนาทีเนี่ยขวานีคือนาเนี่ยเสถียรเนี่ยวิทยุจ้าเชื่อความว่าที่นี่ท่าวลิสุงโอดมองบัญญัติคือนิกาทิลีนันนารังอ่ะยุติการบัญญัติระบบวิทยุนะระบบ AM ไว้ยึดครึ่งความถี่บ่คือติดตัวลีฮยาสิจิจัวจัวเนี่ยคือตัวละที่ไปท่าวระบบไลฟ์สดบ้างไงฟิสบุยิปบ่คือสวทชันใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์อ่ะยี่เบอร์โทรศัพท์ของบัญญัติคือ0532760075

雪花菩萨啊，วิทยุขวัญนันนาจัสุงอธิธาวะนบบไลสุขวัญตุสุระเหงข้อความโอ้งาเมื่อสักครู่อาวุลิสุงดูสุตวาเปล่าโอ้งาในเมติยิงโอ้เป็นยังคืออาวุลิสุอับายเหียนยิงโอ้เป็นยังคืออาวุขปารักราชข้อว่าอันเป็นในเมติยิบะคือชื่อฮาสุสานิงาในเมติยิบะคืออาโรนิยุคนิโตนิจิโชโคอาวุธไทยอาบังมันยังคือเฮฮะนิจงวานยังไงนี่ไม่ถึงยังไม่ถึงยังคือน่ะนี่ยังถึงยังมาเที่ยงงามสนิทไปคือน่ะสานี่ไปเราชอบงามอาทิเนี่ยชอบงามแล้วก็จะมาปีใหม่งามอาทิเจนเตอร์ยิ่งชอบมองมันยังคือเอทมองมันยังคืองามอาทิยากรมอุตุนิยมวิทยาจะมีแต่พวกโกนิสุแต่นิสุก็จะมาได้เจนเตอร์ฟลางามอันนี้ไม่เจงอ่ะอันนี้ไม่ไปเหอเฮฮานิจงวานิอันที่นี่เหอสันแหน่เจงอ่ะที่นี่นี่คนนี้ไปเหอเอาทำมาเหอมาค่ะก็ที่เรียบรุงอ่ะอันที่บ้านเนี่ยเธออยากแจ้งเตือนฟลามาบ้างอ่ะเอาที่พื้นที่ธรรมดาจะสู้มาเหอจามุฟัตตาบรุงอ่ะยุทธิกาโมบ้านเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือแต่ปุ่มโมบ้านเนี่ยเหอทำมาเหอละหัวกาสุดงอ่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานมาครับลิซูเชียวบอกคือจานังอ่ะนอแม่สระบงอ่ะที่ถึงกำมือคือจีฮายไงชนราคือเชียวลิซูก็เหมียวไงอาทิตย์นี้คือพยาวไงอาทิตย์นี้จังหวัดน่านไงจังหวัดน่านมาคือไงกูล่ะคือที่มาค่ะขึ้นลิบไงอาจจะขึ้นจอมมาคืออาจจะจีก็ยังงอมันยังคืองานหลักชุบไปเออเอาคือมันไงที่รับประชีกว่ารับประชีอือตัวมาคือไงอาทิตย์นี้คือรับประชีตัวอือตัวความหิ้งสมาคือไงก็ช่วยช่วยงานที่ถึงเขามาเหอจังหวัดตากไงทำไมครับลิสุจังอ่ะอาทิตย์ไปเดียวพันเหนือไปเหอไงอาลาหัวกาสังไงห้าจังหวัดทำไมเหอเมืองฮาทิเดียคือเรียบร้อยไงอาทิตย์เหออาวุธจิ้มใหม่ไงจังหวัดใช่ไหมเหอเมืองฮาเรียงก็คือไงเหออาญาที่มาแจ้งเตือนพลังงานบางทีหัวกำมือเหมือนฮะคือที่เรียบบ้างอ่ะอาทิตย์ไปเหอแต่ละพื้นที่ยังเหอเหมือนฮาเรียงไม่เหมือนชุดดอกงาแต่ก็จะไปเหมือนฮะแต่มอดเรียงหัวแต่ก็จะไปเหมือนฮะแต่กึ่งมาลิตต่างเงี้ยได้ไงเพื่อมาจำงานบางทีที่ผ่านหนึ่งยังไงที่มาเหอหัวกำมือพิเศษไงแต่ที่จำงานมาเหอเหมือนฮะคือเรียบบ้างอ่ะที่ถึงกลางมันเป็นยังเหอภาคอีสานมันเหมือนกันมันเหอจังหวัดบึงกาฬอาทิตย์เหอจังหวัดสกลนครอ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดนครพนมกันมาคืออาลาสักกัสดวงอาผิวข้าววชิโควะนอภัยสารบัวจัสโซงาที่สักกันมาจัสโซงาวลิสบะคืออาลิตัวเจือจางอาที่ว่าวามูแม่นตาสุเฮมยางอาอันนี้ว่าภัยสารบัวจัสโซจวบะคืออามาเตียจามาฟัตังอาที่ถึงกลางมันจะคืองาที่มาภาคกลางมาคืองาจังหวัดกัญจนบุรีกันมาคือเมืองค่ะคือคือที่เรียบไปชงงาทั้งว่าแบบกุลามาคือมองว่าแบบไปงานบางพื้นที่ยังคือเมืองค่ะเลี้ยงงาอาการยังคือขึ้นยาส่วนยังคือมันลิชิงานที่ยาใจเตฟลังมาทำไมยังคือเมืองค่ะที่เรียคือที่เรียบไปยังที่ใจเตฟลังงามาคือจำงาที่ถึงกำไปคือกรุงเทพงาอันนี้คือปริมณฑลไปคือทั้งว่ายังคือเมืองค่ะเรียบไปยังคือ30%ที่เรียบไปงานบางอย่างคือที่มูลค่าพวกว่ายังที่เมืองคือ30%งาที่ถึงกลางปัญญาเธอทะเลอันดามันงานมาเลยครึ่งทะเลมาเลยหนีไม่ควันยังคือ3 เมตรที่สูงยังบุรังาที่ยังกว่าอาวุธเจริญที่เวียนสันยังคือกว่าจีมันนาเชงามาคืออันตรายงาที่บางปัญญาหรือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะสูงงามาคือจำหมดฝาตั้งที่ยังกว่าอาวุธติดตามข่าวสารงานเธอย่าเฟซบุ๊กยี่เพจกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามราชการงานที่ยังกว่าสุยันหน่วยงานราชการที่ประกาศแจ้งเตือนงานเพราะว่าในพื้นที่เมืองฮาเคลียบงานสุริประกาศอย่างอธิบายราชการงานมาคือจำมาฝากตั้งที่ยังคือมาสมัครลิซเบอร์งานวิชาว่าฮาเคด้วยงานอะไรต้องจะคือวุ่นโลชิสบัญญัติต่างๆเนี่ยช่วยกันที่แหน่งกว่าอย่าสี่แย่นอนไม่กลัวทั้งผู้ใหญ่มาคืองานหลบเบอร์ละหนีก้าสักกัสงานโอ้อะไรเนี่ยก็มันยังจะพอร่างอ่ะที่ก็มันยังว่าจะคนอยู่ร่างอ่ะมาเรียบร้อยจะก็สุดยอดชอบไงเพราะอมาที่เล็กก็เจียมชิงไงเพราะว่ามาคลิกก็ทำเพราะไงโลชิ่งยังเหรอต่างเนี่ยชิ่งว่าโลชิ่งเพราะเลือกเลือกมุตชิ่งก็ชิ่งไงแต่ก็ทำเพราะว่าโลชิ่งเพราะว่าโทรศัพท์ยี่กันยังมังอ่ะยี่คลิปตัวยังมาติดต่อกันยังมาเหรอจะชิ่งไงที่เพราะอาจารย์โลละเพราะว่าหมอจะมาเพราะว่าเออคนนี้
โลอันตรายมากขึ้นอย่างง่ายอาทิตย์ปะวะโลชิสงก็ไม่ยังไงมากระทุ่งเงี้ยว่าวะโทรศัพท์นี้กันยังมาว่าคลิปวิดีโอตัวยังมาถ่ายเยะง่ายอันตรายยังง่ายโลชิบะเอาวะทุ่งสมัยจะบังคับเฮอส่วนรถยนต์มาเฮอที่เล็กน่างามมาเฮอมาเฮอเลี้ยงเล็กก็มอเตอร์ไซค์ก็ช่วยที่เดียวทุกตัวยังง่ายมาเฮอเล็บเฮอจะก็สุดยอดอันตรายยังง่ายที่ที่มังโง่ไม่ยังเฮงอาวเทลคือชิสุงโอไม่ยังไงมาเหอมกาปุชิฮะแต่คิดว่าละงอซะมึงฮะมึงฮะพันเล็บเหอวเทลกว่านั่งไงมึงฮะเล็บเหอซะมึงฮะโทรศัพท์เหอไงมึงฮะจุกุดอยู่ก็มีหลายเล็บเหอนานละเหอมาเปียกงอชิจวงไงเหอมึงฮะลิซะเหอมาเหอขึ้นนัดชมเหอมยังไงที่ไข้หวัดใหญ่หนึ่งสู้ตรงก็อาทิตย์นี้เหอไข้มาเรียเฮือนสุขจวงอ่ะมหาลิซับเฮือมากดเดียวมาดูแลสุขภาพยังไงมหาตั้งก็โทรชกว่างแต่มาติเชงโง่ไม่อยากให้ญาติสนักงานตำรวจไซเบอร์มาเจนเตอร์ฟลาชกว่างยาบังมาเฮงอ่ะมาฟุบากุญิมาเชงโง่ไม่อยากให้ง่ายกว่าอาวุอาลิเชจะสุจมาญี่ปุ่นพี่ยาเฮือว่ามามาเฮไทยบุรุษงามาเฮจำมงาอธิงกว่าวระบบอะไรข้อยิ้มมีข้อยยามาเฮจำมงามีข้อยยิ้มมาเฮมีเฮคือสบายบางคนฟุบบ่มาเฮทีนี้มาเฮหัวเฮียตุสมุกบ่เป็นยังเฮทำมาเฮมาเฮใจเย็นกับกุญแจงาอามสบายเฮวลาสบายแต่กระวะเฮว่าวงานพัฒนางานทำงานชั่วคราวว่ามาเฮใจเย็นมาเฮที่ข้อสูตรว่ามาเฮมาสบายกลุ่มมิชชั่นมาเฮยาโฆษณายามาเฮที่อ่ะคือยังมองอ่ะเพื่อมาเขียนแต่จะมองอ่ะว่าช่วยเอกสารมาก็แต่เหอกับคุณยี่ก็เช่นงานที่ถึงบางงูบางอย่างชอบเงาธรรมศาสตร์วิทยากระทรวงแรงงานมาแจ้งเตือนฝรั่งบางอย่างเอามาสาบเรียกลุ่มมิจฉาชีพเหอกระทรวงแรงงานเป็นยังไงเอาละทีเลยทุกฝรั่งที่ยังกว่าเวลาใช้ฝรั่งอ่ะยังไปอย่างเคยยังเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเป็นยังไงเอาละกว่ามาสามือจะมาที่ดีเกิดเป็นยังไงมาสนุสมารถมาเป็นยังไงที่จะเอาถ้าสมัยผมมาสมารถเฉยๆก็ยังไปเหอะนุสมารถเป็นยังไงในเอกสารสุฟลาหลวงอ่ะไปเหอะมามือใช่ไปเหอะที่ขวาไปยังไงไปทุฟลาเอกสารเดียมางานมาเหอะที่จำมองอ่ะเปรียบว่าผมมาสู้สู้ยังเราสู้มาสู้สู้กว่าเวลาที่ข้อมูลส่วนตัวเดียมาหลวงอ่ะที่บัตรประชาชนเดียมามาเหอะทักเก่งอ่ะวิบัติมีมาเหอะก็ยังเจ๋งอ่ะเราสู้มาสู้สบายเหอะอาตัวที่เด็กเกิดมาดังอ่ะมาเหอะจ้าวิบัติมีเตะเหอะสู้ว่ามาขามาเยี่ยมมาบัญชีมาเปิดมรงอว่าสู้การพนักงานมารงออาทิตย์นี้วิบัติมีความยิ่งกว่าสุดที่ดีเอกสารปล่อยช้ายังไงกว่าจะจะมาพ่อยังมาวัวมาที่เกณฑ์นั่งมาเหอะจำมองอ่ะพี่ว่าในระดับฝรั่งยังไงเจ้าหน้าที่กระทรวงกุมารที่มาเบ่งยังไงข้อมูลเดียวมาในระหว่างไลน์วัดติดต่อยังไงเหอะสุดท้ายยังไงกว่าฝรั่งก็สุดฝรั่งไม่ยังไงถ้าถ้าจุดงานมาเหอะข้าจะมาจวงอ่ะมาสบายใจสำนักงานตำรวจเขาจะมาที่นี่แจ้งตัวฝรั่งอ่ะมาข้าจะมาช่วยงานอาทิตย์ยังไงที่มาเที่ยวช่วงมาเหอะที่ที่มาปีมาเหอะแจ้งตัวยังไงเอาเฉพาะว่าเนาะพื้นที่จังหวัดน่านรับว่าจะสูงไม่ยังไงเปรียบว่าวอลิโซหัวมัวแม่นจะสูงเหมือนกันเช่นน่าจะสูงไม่ยังไงมาสุริยาธนาคารออนสิงไงคือว่าเอาไปขั้นโนธนาคารสีว่าเงาะผู้บ่าวพังว่าเราเพื่อย่าอาบาสามาเทเลหนังอาเป็นยังไงทั้งดอกเบี้ยเจทั้งเงินต้นไงทำไมยังว่าอาจจะจุดสุดเลยยึดจับบุรุษไงไปขั้วว่ามานอกจากสุดบ้างไงว่าติดต่อสถานช่องไงทำไมก็ได้ทำมาปีมาไงอาทิตย์เป็นยังไงช่องไงมาสักนั่นแหละคือมึกว่าที่ว่าเงินนั่งไงมึกว่ามาคือว่าช่องว่านอนมึงแห่จะส่งไงยาเป็นคือวอลิโซกว่าบ่หอมกว่าบีมาเฮแต่ที่ชิฟูบ่เฮติฝรั่งอ่ะอาบ่ตะคนนั้นนั้นยังอ่ะ

โอเชียควาบูกะนอนอบันมึงแห่งแจ๊สุกะอาชิลามกว่าเดฟลาสุกเดฟลาสุระคือคือบุบุสับงะอาทิตย์นี้ก็หามุสักยุบละเหอแต่ดาวงานที่บ้าเหอจะมาปีมาเหอแต่แจ้งเตือนอย่างนั้นบางอย่างสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาจะมาแจ้งเตือนฝรั่งงานทำไมเหอพายุนาราบ้างอ่ะเอทมังก็ไม่เคยอาวุธถ้าแม้ติดตัวมาดูแลบ้างก็เคยกว่ายิ่งคือมีจะสบายพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพะเยาไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดน่านไงคือเอทต้องไงคือมีความเสี่ยงไงคือมีเชื้อไปเชียงงานเมืองฮาที่เดียคือเรียบร้อยไงเอาที่แบบไม่ยาวเฉพาะในพื้นที่เชียงรายพะเยาจังหวัดน่านถ้าพ่อจะสบายไงอาวุธติดตามข้อมูลไงว่าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาไงมันก็ชื่อเฟซบุ๊กคือที่เดียติดตามจังไงอาทิตย์นี้คือสายด่วนก็มาไงมาคือ1182มาคือหนีซื้อลิชมือดีติดต่อสอบถามดีกันแล้วไงอาทิตย์ไม่ยาวเธอพื้นที่ไงเชียงรายพะเยาหน้าพ่อจะสบายไงมันก็แต่เนี่ยฝาละเราหมดบ้างงามเออพายุนารามเออทีเลยยิ่งเคยมีทีเลยดูแลบ้างงานเมื่อเดิมมาเจนเตียงงานที่มาถึงเชียงโง่ไม่ยังเออที่ถิ่มมางานมาเออยาสำนักงานขนส่งเดิมมาเจนเตียงฝรั่งก็ละเออโวช่วยยังเออไม่ขวานทีเลยปีเมื่อประกาศยังงานว่าโวใบขี่ต่อสู้งานที่ยังเออว่าโวโลโลอ้วนมาเออยี่ใบโอลมาเออยี่มังงานอาเมื่อสบายกว่าโวฟีบุคอยิงเชียร์จอมเฮียเออที่ยังจอมงาอาชิบุตรเพิ่มสายกลุ่มมิชาชิบเออฟีบุยเพชานี่เออที่ยังกูย่าโลโก้ที่สำนักงานของสุดแต่ไรเงี้ยกว่าอาจจะชื่อที่ชาร์จเงี้ยเพื่อเอาเวลาที่ดีโฆษณาเงี้ยบ้างอ่ะที่แบบว่าชอบงานมาคือจำมองงานโนเบคีชาคือเดือดคืองาอะไรเยอะคือเงี้ยกว่าสำนักงานยี่ยมความต่างอ่ะถ้าฟิบควายนี่ประชาชนบ้างเนี่ยคือมีความเสี่ยงกันมาคือกลุ่มมิจฉาชีพที่ดีก็มาคือเครื่องยางานที่มาแยกเหตุมาแจ้งเตือนฝรั่งงานที่แบบว่าไม่ใช่ชอบงานนี่เป็นคือนับปีมากมาคืออาทิตย์แรกจองงูงาที่แบบคือสั้นเนี่ยงาเนี่ยบ่เคยสวมมือควายเหอเจมูวะตะควาหมดละกว่างะเนี่ยมีบ่เคยยีมือควายีซามองกันบ่เคยมาสัญญาอยู่เวลาเนี่ยล่ะเห็นนาทีสาชิดงะบ่เคยเอาชรมากกว่าทีเดียวกระนังงะที่เนี่ยเมื่อสั่งบ่เคยไงหลายพื้นที่บ่เคยเมืองฮาเลียมาคือจวงงะที่เคยมีโลหะเยมาคือจวงงะเอาชขอบว่าคือดูสวยสมจะสงบบัญญังงะบ่ก็เดมากว่าชิดละยิงะที่เนี่ยบ่โลชะแลกือละกะมตชิกะชิจุกตุยงะโลชะบ่เคยเนี่ยอาจารย์ลึกคือลาดงอโลละบ่เคยเอามาฝันบ่ยังไงบ่อันตรายยังงาเดมาเดปีมาชะงะอันนี้เพื่อสัตว์ในแง่งาสมมติว่านี้จิมวัตความมูลของงานนี้ไม่เพื่อว่าชราปีมามาคืออาทิตย์ละจงงาเอาริสุงประกาศกุมภาสถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่งาอันนี้คือสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ที่3งาเดมาตัวอย่างงาวิชกุธาไลสวดีสูอันนี้ท้าววิทยุนาจะสุดละคือขึ้นโมงาวิชกุธาคือจุชิดจอมางาอันที่จะคือนาจะพิจารณาทัศน์เจงาที่นี้ก็ที่นี้คือด้วยแล้วก็จะข้อความยี่ปีเป็นยี่กุจงาที่นี้คือมาสบะคืองามหาลิซบุโดงามหาวัฒน์บะคือนาลามะคือที่ดีจวงงาบะคือมากดเดียวมากว่าเฉยๆงาวิชกุธาปีมามาคือที่จวงงาข้อความสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติรับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
9: ายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพล

0: กรอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสันติกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมสยนายในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี้
2: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์ รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานช่อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทางนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากซึ่งมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เบอร์สูงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
1: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวืนจริงเลย
0: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
2: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพ.ร.บ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
5: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ังหัวชื่นลัว
9: ยอชายอดอมมือลองหิ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็น

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนเราก็สู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะช่วงเวลานี้หลายคนก็เตรียมพร้อมจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหม อย่าเพิ่งกลับค่ะอย่าเพิ่งกลับนะคะอยู่ด้วยกันก่อนกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะวันนี้ก็มาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเมื่อวานนี้ติดภารกิจค่ะต้องขออภัยด้วยแต่ก็เปิดเพลงพร้อมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ที่เบอร์เดิมค่ะ053276793053276793ทักทายทางไลฟ์ TikTok ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเปิดให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงต่อไปเลยดีกว่านะคะเศษใจเหลือๆขอกันเข้ามาเดี๋ยวเพลงอื่นๆทยอยเปิดให้ค่ะ

วงนี้น่าจะมีแต่คนอกหักนะคะคุณผู้ฟังขอเพลงอกหักกันเข้ามาหลายเพลงค่ะไปอกหักกันต่อเลยดีกว่านะคะกับเพลงนี้ในเวอร์ชันของพี่ตู่นันทิดาก้าวบัวสายค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกันนะคะไปฟังพร้อมกันค่ะ

ช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนว่าฟังเพลงอกหักแล้วอินเหลือเกินนะคะขอกันเข้ามาต่อเนื่องค่ะทางออนไลน์ด้วยนะคะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอินคาไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเพลงนี้เดี๋ยวเราฟังอีกสักเพลงนึงแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการคุยสบายย่ำบ่ายค่ะคุณผู้ฟัง

0: คุณผู้ฟังคะกับก็สู่รายการคุยสบายยามบ่ายกับดีเจแจงอลิสาเพียงตั้งค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับท่านใดที่เดินทางสัญจรในตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็จะเห็นการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองค่ะซึ่งเป็นนโยบายของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะแต่ตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนค่ะจะต้องแล้วเสร็จเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายกอัศนีบุรณุปกรณ์ค่ะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4บริเวณแจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิฝั่งนอกนะคะว่าได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อมีการเร่งรัดดำเนินการจากเดิมที่คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานงานแล้วก็กำชับให้กับผู้รับจ้างปรับแผนดำเนินงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับการดำเนินการนี้นะคะก็ระยะเวลาก็ถือได้ว่าลดไปเยอะเหมือนกันนะถ้าแล้วเสร็จทันนี่เราก็จะได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของอุบัติเหตุการเสื่อมสภาพของรถด้วยบางจุดที่มีการปรับปรุงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขับรถมวนเจ้าขับรถปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะทำให้หลายๆท่านนะคะรู้สึกว่าอุ้ยขับรถในช่วงของคูเมืองเราได้แบบขับรถมวนเจ้าไม่ค่อยตกหลุมไม่ค่อยตกบ่อเท่าไหร่นะคะถนนก็ดีขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วมันก็เป็นเรื่องของภูมิทัศน์เนาะคุณผู้ฟังเนาะเส้นทางถนนที่ปลอดภัยด้านการจราจรที่ปลอดภัยก็ลดความเดือดร้อนได้หลายประเด็นเลยค่ะสำหรับประเด็นนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือก็มีน้ำท่วมลดลงแล้วเป็นในช่วงของการฟื้นฟูวันนี้น้องแอนเจนนะคะก็เลยจะมีวิธีการค่ะหลังน้ำลดแล้วเราต้องทำตัวยังไงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกับน้องแอนเจนกันเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแอนเจนนะคะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึง5ข้อนะคะควรปฏิบัติหลังน้ำลดค่ะเช็คบ้านให้ปลอดภัยทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนเข้าบ้านอยู่อาศัยนะคะ1นะคะตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดค่ะตรวจคานพื้นเสารอยแตกร้าวนะคะห้ามเปิดไฟจนกว่าช่างจะตรวจสอบเสร็จค่ะ2คัดแยกสิ่งของที่เปียกน้ำค่ะแยกของเปียกไปตากแดดทำความสะอาดฆ่าเชื้อลดเชื้อราเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นอับค่ะ3สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะเช่นถุงมือถุงเท้าขออภัยค่ะรองเท้าบูทและหน้ากากทุกครั้งนะคะระวังเชื้อโรคสารพิษแล้วก็สัตว์มีพิษค่ะ4นะคะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจค่ะพักผ่อนให้เพียงพอระวังน้ำกัดเท้าและโรคไข้ฉี่หนูหากเครียดมากๆนะคะควรปรึกษาคนใกล้ชิดหรือแพทย์ค่ะ5นะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านค่ะเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาหรือโครงสร้างที่เสียหายนะคะอย่าซ่อมเองค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะตรวจสอบและซ่อมแซมให้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้น้องแอนเจนบอกว่าไม่ค่อยสบายนะคะคุณผู้ฟังก็ให้น้องรักษาสุขภาพด้วยแต่ก็ยังคงอยากจะเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแอนเจนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่อีก2วันค่ะฝนเพิ่มในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมรับมืออีกเช่นเคยนะคะพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงเดี๋ยวก็รอทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนมาอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆเลยคือ27ถึง31สิงหาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนเพิ่มวันนี้ลดลงมาหรือประมาณ 40% ของพื้นที่แล้วก็อีก2วันค่ะน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะไปกันต่อที่ผลงานเพลงนี้เลยขอใครสักคนของลีโอพูดค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเพลงดังในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ฟังทีไรก็ยังคงคิดถึงเอ๊ะหรือกำลังคิดถึงใครสักคนในอดีตหรือเปล่าคนที่ขอเข้ามานะคะวันนี้มีแต่คนอกหักจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพลงอกหักก็จะเป็นเพลงพร้อมๆไม่องหักก็ฟังได้นะคะรับมอบความสุขกันกับสวทเชียงใหม่กับบทเพลงนี้ขอใครสักคนค่ะ

เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเพลงที่หลายๆท่านนะคะฟังแล้วคิดถึงใครบางคนอาจจะเป็นคนที่เรารักซึ่งความรักก็มีหลายรูปแบบนะคุณผู้ฟังเนาะก็ส่งต่อความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์แนะนำผลงานเพลงแล้วก็ทักทายกันเข้ามาว่าแต่ละเพลงที่เปิดนี้เจงเกิดทันไหมลูกนะคะถึงเกิดช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังย้อนฟังได้ค่ะแล้วก็เพลงดังในอดีตเจงค่อนข้างชอบนะเพลงเก่าๆชอบเมโลดี้ชอบเสียงของนักร้องชอบการร้อยเรียงคำเป็นคำง่ายๆแต่ฟังแล้วจับใจฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าถึงอารมณ์มากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเพลงเก่าที่นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีอีกหลายงานเพลงเลยรอคิวกันเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้ของลีโอพูดไปแล้วมาทางด้านของเจเจตลินมากดีกว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังไม่ค่อยได้ฟังเลยคุณผู้ฟังอันนี้ขอเข้ามาทางออนไลน์นะคะเอาใจทั้งแฟนๆที่โทรเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ทักทายกันเข้ามาทางไลฟ์ด้วยขอบคุณที่ตามรับฟังในทุกช่องทางของสวทชเชียงใหม่ค่ะแววตาไปฟังเพลงนี้กันของพี่เจเจตลินค่ะ

ไปกันต่ออีกสักเพลงค่ะคุณผู้ฟังจากพี่เจจตรินแล้วไปที่อีกหนึ่งเจเจนี้เป็นเจเจมนะคะชื่อว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากค่ะไปฟังพร้อมกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็สู่ช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะมีหลายเพลงติดค้างคุณผู้ฟังไว้เกรงใจจังเลยติดค้างคุณผู้ฟังไว้เกรงใจมากๆค่ะมีผลงานเพลงปิดท้ายกันด้วยเพลงใหม่ๆได้ไหมขอเป็นเพลงใหม่ๆสักเพลงนึงที่ขอกันเข้ามานะคะเส้นทางผู้ใหญ่ของน้อง CGM 48ค่ะฝากผลงานเพลงน้องๆศิลปินรุ่นใหม่กันไว้ด้วยละกันนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายรายการคุยสบายยามใหม่กันในวันนี้ค่ะเผื่อว่าน้องๆ CGM จะมาออกรายการกันอีกนะคะของสวทเชียงใหม่ไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันมีซิงเกิลใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายก็ฝากติดตามผลงานเพลงเยาวชนคนเก่ง CGM 48กันด้วยนะคะก็เป็นเพลงสตริงที่มีกลิ่นอายแบบล้านนามีการประยุกต์หลายเพลงเข้ากับดนตรีล้านนาค่ะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเสน่ห์ของล้านนาด้วยฝากติดตามผลงานเพลงของ CGM กันด้วยนะคะมีโอกาสมาโปรโมทเพลงก็จะพามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการค่ะสำหรับในช่วงนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วขออภัยจริงๆจังเปิดเพลงไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่ติดตามกันได้ทุกๆวันค่ะ15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกากับ DJ แจ้งอลิสาเปียงตั้งวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเพราะๆสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางชวนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประดับสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,941 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วย

0: โอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้ง

าติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
3: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวื่นจริงเลย
2: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
4: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
5: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพรบ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ั่งหัวชื่นลัว
9: ยอชายยอดอมมือลองเพ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
11: ที่วิจอบยอบคอลุ
12: อาเชื่อเฮอที่เลี้ยเลี้ยงโง
7: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
13: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
13: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

กตูลอยุนเท่าโลกีโงโลเนี่ยแม่ทิมจันนาตาแซเนี่ยแม่เออเสียวเงินดงหางสุยตาเอาเลี้ยว

Tiên ơi,

Oh.

0: في النوم كل ما رجع في سهونا ولا يا ما ما يفين لا يسمعنا
1: ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
8: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลัก และพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

0: ไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
3: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เนื้อรองอีจ่องหน้าซื้อกติหนึ่งจังสวดเล่าจวนนู้วันอังคารนู้ติหนึ่งเก่าจื้อลู่หยีลินดูชงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้ายั่วมานู้นัวกุญย่างจัวลีซาเก่าอ้อเต่าซาคือกลางนู้นัวย่อย่างโฮปิกี้ย้อนย่างจัวลีซาเก่าเป้เต่าซาคือกลางปิกี้ฮอลล่าชงนัวย้อนย่างจัวหนึ่งชงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงหังรงชาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาซึกุตินิงจังสวดเล่าวันได้นัวจะยุดถอยอีจงหนาซึกุตินิงจังสวดเล่ากึ่งกลางลูกใช้ห้างกลางลูกนงย้อนสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดเมย์ปังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจัวสวดเล่ากึ่งปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดักลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮาจาสหัตตาไม่สวดเล่ายูรุนรูกูเนาะอัวพงยืดเถาปีมงสู่จัวเถาสาวอวนได้นัวเจกูต้องมัวกูยัวลูมัวอีจังสู่สื่อหลอสยออีร่างลูกเป้าคือหาสู่ดักจ้ออ่าปู้หัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ๋อหลอสยอจ้ออ่ามาม่าเนอะมายูรุถังสู่จอนัวจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าวิฮาตานูนัวนูติเน่งเก่าจื้อลู่หยีลินโดมาเนาะจัวนูติเนาะจัวชัวชัวชงนูติเน่งเก่าจื้อลู่หยีลินโดมาย่ออีนูคือหัววันบะหมี่เนาะวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลอสย่อจ้อมามาคือไปสวดเหล่าหน้านูนอเนาะจัวต่างสุดหนัวเนอะมานูนัวจะอยู่ลูมัวร่างลูเป้าคือฮาตาหยวนนอจ้อมามาเลยจางเอสาเลมัวจานจือกังหาวจัวยูลูจีลอสย่ออาสาเลอัวจัวยูลูจีมัวแตงเหม่งเจอช่างเปล่าเนาะมาจ้อวิธีเจยัวจุเตาบ้างห้าอยู่จุเตาอัวเลยนัวมาสะเลยอยู่ทรงเนอร์เทิงได้รอเจอยู่จุเตามั่วจ้อเส้นมาม่าห่ออยู่จุเตามั่วจ้อเส้นมาม่าเดาเจ้ามงเช้าเราสิยอดเจ้ามงเฮาตักจดเลยกูกู้กู้เห็นกูต้มบอมเบาเลยกูยังเลยอีจุอ้อนาทีอ๋อเตะถักก็เฮาตั้งเราเจ้าก็อยู่จุมั่วจ้อเลยกูเฮาจะเทิงได้นัวชัวป๊อใช่กว่าตังเนอะมั่วจอดเลยชัวป๊อใช่กว่าตังเจวิโยฮาตาโยยูมั่วจอนัวเฮาอีหลือหลือเหล่านัวเจนิวยัวมงจัวจอดจ้อฮ่าจอโซเดียมคือยอดส่วนเกินคือยอดส่วนดอกจอดเส้นเนื้อสาเลนจัวต่างมงตังอ๋อมาเถ่าคือก็มั่วเฮาเอมั่วจอดเล่นเด้อชัวป๊อใช่ตังเหล่านัวเจก็เลยหมั่งจอดกังเฮาตัวเหลือไอหลือที่อ้อเตเลยหมั่งนอเตาเนอร์มาเถ่าคือก็เจ้าเต้เครื่องปรุงหอกจ้อยอดส่วนดอกจ้อมามาเจ๊ปั้วเพ่งมั่วจ้อเครื่องปรุงจ้อลูจ้อโจหูจ้อมามาห้าอ๋อมาเถ่าคือก็อยู่เจ้าจ้อเครื่องปรุงนัวหน่อยเจ๊ก็อยู่จุเตาเจ้าอินจังซื้อเนอร์ก็เจ้าอินจังยอดส่วนดอกจ้อเครื่องปรุงซื้อหน่อยเจ๊อยู่ปังจั่วอัวจั่วยูรุจีเตาใจจ้อโซเดียมเจ้าจ้อจื้อท้อยูรุจีจื้อท้อใจใจจ้อโซเดียมเตาเคลาใจอ๋อคือยูรุจีจื้อสังยอดเหล่าหนอห้าอยู่จุเตาเถ่าก็นอเจยัวจุกเตาสายนอตัวจ่อเส้นเสือจ่อเส้นห้าจ่อเครื่องเคียงหอจ่อเส้นห้าจ่อเครื่องเคียงคือก็จ่อโจหูซื้อเลยจ่อเร้าจ่อกาจ่อไก่หอมาอยู่จุกนอจ่อหนัวซื้อหัวร่างจุดท้อเฮาจ่อกลัวเนอะเฮาเตาห้าแต่สุดมาก็จุดท้อเฮาตอนเตาแห่งหอยอฮาตาจงช่างเปลือยเตร่างจุดท้อเฮาจ่อกลัววิยอฮาตาจ่อโซเดียมจ่อเจแต่อย่างของคือชื่อมั่วกังเฮาหนึ่งมึงย่อต่างจวนเดือดจ่อน้ำซุปเราสุยอดจอกัวเหล่ามาสวดเราย่อรังเตาเตรังเท่าเฮาจอกัวอ๋อเอ๋ยอฮาตาสังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการหอจอกัวยอดส่วนดอกจอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราสุยอดจอมาม่าเนื้อมั่วจานสื่อกังเฮาเตาจอดตัวโนมายอดจุเตาเจ้าจอโปรตีนจัวหูห้าซื้อเลยจองกาจอกไก่จอเจ้าจะหาเจ้าปอเจ้าเล่าเจ้าจัวเจ้า
ต่างชออาโยฮาตามัวอย่างตื่นเตกูเจ้าอย่างเดาจัวเนอะมัวเป็นสื่อเจ้าเตาต่างชอเลยอ๋อเออาโยฮาตาอยู่เจ้าจ๋ออาเจ้าจ๋องกามงจัวแต่อยู่อัวจัวอยู่อาเตาใจจ๋อจ้านสื่อกลางหาวเตาจอตัวจ๋อเจ้ามาอยู่ปังจัวอัวจัวอยู่เตาจ๋อวิตามินห้าเยอะจวนเดาอยู่เลยระบบขับถ่ายมาเนื้ออยู่อาขับถ่ายเตาจงอ๋อเออยู่จืดเจ๋งปลังเนอะห้าอยู่อัวจัวอยู่เลยสุขภาพเนื้ออาจงหอนื้อจงตัวเลยคืออยู่นอกตัวซองมาม่านเดาซื้ออ๋อแต่นู้นัวย่ออานุวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจกูกุมวัวอาจ่างลูกเป้าหนัวจะลูกทางคาจัวไปสวดเลอเตาเป้าเลงหนัวเอส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูกจออีจ่างกี่ลอใส่จัวไปสวดเลอเตานงก่องกี่ลอใส่อัวกี่ส่วนซื้อฮะย่อส่วนเตาจ่างหนัวย่อกูยัวมัวอีจ่างกี่ลอใส่คือลุ่มใบฮาตาอยู่จูมงคือย่อซื้อฟื้นเจ้าไปเสงว่างย่อตูหูจะหลุดจอจัวสวดเลิกเต้านงกองกี้เราใส่วากีเออีปลาโนเจกูเลยหมั่งจอกันลูมัวอีช้างสุดสุดจะลูถังคาจัวไปสวดเลิกเต้าเป้าจวนซื้อ

马祖文字努这古约早干路摩一张手势是哈州导入โครงการไทยช่วยทอดสื่อหอดอกลูกโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนื้อจัวหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยอลูทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าจวนจื้อมาเนื้อจวนดอกย้อนหนุจื้อคือตุ้งหนุจื้อคือหูอ้วนในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนิยอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเต่าเต่าต้วนทวดเต่าจู่ดอกปัวลูกโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วฮาตาเนื้อจวนเต่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพวกกู้เต่าบางกือยัวเสนอเจาะรายละเอียดเต่าลูกโครงการกือยอดไทยเที่ยวไทยพลัสหนัวมองจวนเต่าลูกตรงข้างล่างลูกตรงชั้นล่างคณะรัฐมนตรีเนื้อจวนหยงยอดจัวลู่จัวลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวฮาปัวหยวกไข่จัวจ่อไปเซ็งลงทะเบียนยอดจัวนู้ติอีลู่เก่าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวหนัวมาปัวหาตาปัวหยวกไข่จัวสวดเล่าลงทะเบียนซื้อสิทธิ์ดอกตูแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อหนัวฮาซื้อตังลิงหนัวซื้อเกงรากู้จอหนูจื้อปัวหยวกพิจารณาจกว่ามั่วการขยายสิทธิ์จกว่าหนึ่งเต้าจอตัวอวยออีล้านสิทธิ์หนัวเท่าเท่าลอสยอยังตังเท่าโลเจจัวยอเต้าจื้อเสงสิทธิ์ซื้อหนัวจุยเตาจื้อเสงสิทธิ์ซื้อตั้งสมาร้านหนัวเย่ปัวหยัวเสนอจัวจ๋อคณะรัฐมนตรีปังจวบพิจารณาจกว่าหนึ่งม่วนเตาจอตัวย่ออีหลานสิทธิ์หนัวเนอมาปัวหยัวใครใจจ่อสิทธิ์ตัวหลือซื้อหนอปัวหยวกให้ใจจ่อสิทธิ์ตัวหลือซื้อฮะปัวหยวกกำหนดจัวจ่อไปเสงอีแรงมาจัวซื้อเตาอันดาวช่างเปล่าย่ออาจื้อสิทธิ์ซื้อหนอเนอะมาปัวจ่อเงื่อนไขเบื้องต้นคือจ่อหนูจื้อรัฐบาลกู้ปัวเลยเงื่อนไขเบื้องต้นหอเราสยบปัวจ๋อเงื่อนไขเทิงได้มาจ๋อหนูจื้อรัฐบาลปัวหยัวปังจั่วจ๋อไงเชาชูจื้อเท่าเลยไปเช้งบาทต่ออีสิทธิ์หนอฮะปัวหยัวปัวหยัวจ๋อหนูจื้อรัฐบาลหยัวปังจั่วจ๋อไงคืออยู่เต่ากี่หอยอดจื้อเจ้าแฝงป่วนแต่คืออยู่เถาะฮะจ่อไปเซ็งชัวเหล่าหม้อเป็นสื่อคืออยู่ว่าเถี่ยอีแรงยอดจื้อเจ้าแฝงป่วนเนอะยอดส่วนแต่จ้องไกใช้ค่าเดินทางอ๋อมาจ่อเงื่อนไขหน่วยเตจ่อเงื่อนไขคือกูหาตั้งลู่หนูอ๋อมาเจ๋งอยู่ต่อจ่อปุ้มหงชะล่างยอดจ่อหูลู่จ้องชะล่างคณะรัฐมนตรีอีจันซื้อห้าเอยอดหาตาปัวชะล่างตั้งเลยหน่วยเจปัวจากการเติบตัวช่างเติบมาชดเลยเจ้านงช่างสุดสื่อเสจ่อลูกโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยอดจัวยงหนัวเจ้าหนุ่มจื้อปัวหยัวปังจวมเบาเลยตือห้าเจ้าหนุ่มจื้อปัวหยัวปูปีเจิดล้านสิจัวสวดเลยเติบมงเสือเกี่ยอ๋อมาขอหนัวได้จัวยอดจ่อข้อมูลเบื้องต้นคือยอดจวนเติบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวห้าการกีฬาหอปัวเติบเติบตัวช่างเติบหาตาปุ้ยนโยบายคือปัวหยัวเสนอมองจัวลู่จงชาล่างเอจงเลยจังตั้งสื่อยุจุต่อจัวจ่อหนุ่มจื้อคณะรัฐมนตรีปัวชาล่างเช่ปัวปัวปูอัวลู่โครงการนัวหลอสยบปัวปุ้มเบาเลยจังเนอะมายัวต่อย่อจัวดอกลู่จงชาล่างนัวเอชวดเลยย่อหาตาไม่เล่งตือคือสังกังหลอสยบสังซื้อจ่อสิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัสนัวฮะมาช้อนหนอกังเจ้านงจ่อสูสื่อนัวแต่กูกู้จัวมัวช้างสูสื่อไทยเที่ยวไทยพลัสหนัวจะลูถังคาจัวไปอีจงหนาซื้อกุฏิหนึ่งจางสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอจวนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาเจ้าหนุ่มจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางเตาตักตัวดัวตักหาตาโนนัวโยมอดเลยนางคือยังเลยเตาเปล่าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้แฝงดาวย้อนนางย้อลูย้อจวนตักลู่เสียงแม่ห้องสอนเชียงไฮพยาวน่านฮาตากเจ้าฟัวจวดจานย้อคือยังเลยเตาเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจวดกู้ย้อคือยังเลยเตาเป้เจ้าอ้อจูเป้เจ้าเปล่าองศาเซลเซียสโยม
มื่อจนเจ้าคือยังเล่นเดาเก่าจูนเองเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื้อจวนนุติเองเก่าจื้อจูนุติเองเก่าหยีหรือหยีคลีนตู้อยู่เมื่อนางคือยังเล่นเดาเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวเนื้อจวนพังเก่าเต้หัวเนื้อจวนนุติเองเก่าจั่วจูนุติเป้เจ้าอีหรือหยีคลีนตู้อยู่เมื่อนางคือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปวดยอดจัวพังเก่าเต้มาอยู่เมื่อนางลูลู่ยอดจัวเก่งขอเช่าห้าหนอมายอดจัวอ้อนุนัวยอนุติเน่งเก่าจื้อจูเน่งเก่าหยีมาจอดเลยนางอยู่จิ่งเจาะหัวยอฮาตายอดจัวนุติเน่งเก่าจั่วจูไปเจ้าอีโลนอติจอดเลยนางอยู่จอกังเตาชอตัวมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟางจังเตอยู่เมื่อเตเลยยังเลยสังสือเนอมากูจะรู้ทางข้าจัวไปสวดเล่าเตาเลยนัวเอ็นยอดจวนดักสูต้องจวนดักนัวมานู้นัวนู้นัวเถ่าตั้งสู้จอยังมาเจ้าฟัดจัวลุ้นตู้กุนชงชงเห็นเลยฮะอ๋อตั้งสู้มาเจ้าฟัดจัวถอนจวนนู้เจกูกูกูฉังตู้กันเลยฮะเนอะมาไปอดลังหนูรอไปหัดเจงยอดจุเตาสู้จอแอร์ลูปังจวบไปฮะอ๋อตั้งสู้มาลุ้นตู้กุนชงชงกันเลยฮะสังหัตตามอหนัวเนี้ยอยู่มอนางลูเนาะตั้งสู้มาจอนางเจงจุเตาลูเลยเนอะเอ็นยอดจวนดักไม่ใช่จอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าช่องดอกตัวกล่องกี้รอใจเต้าจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเราสุยอนดาวสูต้องตัวกล่องกี้รอใจเต้าจวนดอกตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อไอจวนสูหนัวเจกุยัวจากกังลูจออีช่างกี้รอใจจัวเป้สวดเล่าเต้านงกล่องกี้รอใจว่ากี้จวนสูห้ามาเนาะจวนดอกร่างหนัวเจยอดถอดต้นดอกอีทูจื้อเจเนาะจวนดอกลู่ยอมแม่แรมดอกลู่เสียงแพร่มาก็กู้เต้าดาวสูต้องตัวหาตาก็สังนงอีช่างกี่หลอใจกูฮาตากูตี้จีเจ้าชิลูหนอเอทอมอฟีจัวจอกูตี้กูจีเจ้าชิลูตอนถูกกันของวากีหนอจีกูกูบางเตาจ้างซัวพังเซ็งกูมองช้าจอลูจ้าหอตั้งสมารองอย่างไรกูนึกจมัวร่างลูจ้าเกือฮาเลยหนัวเจกูถอมัวร่างก้าวเกือลุ่มไปหาตาเกือตีจื้อเจ้าสิลูเกือย่อเม่งเสียงฮยองยอดทูฮูยอดลูจอวกอนละทูฮาจอจัวเป้สวดเล่ตอนถูกกอนหงกงกี้รอใส่อวกีเออีปลาโนเจกูยัวจากังลูเต้ไปอีจงหนักจื้อกือตีนังจางเลนตองตองอ๋อเอเม่งยอดจัวลูจอตือเจซอหนอกังซอมดอยตัวกงกี้รอใส่จวนดักสู่ต้องจวนดักหนัว

mà chú ăn chữ nữa chỉ có vừa cho cán lưu tên đông đợn đợt bấy ý trọng nà chữ cử tin anh chàng suốt lần nữa mà cú ở trong tàu chùa ý thù à phong dư ở có tàu xong đợt tu mà có sử dụng bây hữu ở phía trên nữa ấy có xong đợt tu hà ta à ở nữ nữa nhớ chùa tới chợ thái ấy phố chùa dòng lý chàng lọ nàng vô lô ha nữa mà nhớ chùa đợt nữa chì à canh nô của chú môn nàng lô ha canh nô của môn nàng lô lúc lúc cờ ta sư mà chở hạt ta chỉ muốn thằng lù lò luôn đôi yên chong chong cả lì nó ấy cú ở trong đào cho có cú chỉnh à xong đó tôi nô ha ó ha có cú chỉnh hà lì nô hà ta nhớ chuôn đào Israel họ mà lù tới chờ Israel mà chẳng đâu cú hẹn lì nó mà cú dòng sát cờ cứ có cú chỉnh xong đó tôi còn kỹ lo gì kha chua bế suốt lâu tàu bao nhớ chuôn đào sử tông chuôn đào nô ha ấy thọ chớ có lút lằng lút rủa ở trong đào chua ý thức phong dư ha mà có cú tao xong đầu tua có sử lũng bày hụt qua khải nọ mà có xong đầu tua hà ta nhớ dông ngò ở nụ nụ chè nhớ dùn đầu lũ rò mày khô bếp tên chê chở phố chùa cú dòng ha nọ mà cú dòng xa cờ cứ có cú chỉnh xong đầu tua còn ký lo dễ khả cho bế suốt lâu tàu báo ha ế cú chớ có lút lăng lũ rù nọ ở trong đào chùa con à rai mê rú nà rắc ดีเนาะหรอมาก็กูชอบเดาตัวฮาตาเนื้อจงอดีเจเนื้อจวนแต่ไม่รู้จอขุนกำลังมาฟัวจัวจงจงเห็นเลยเนาะมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งชอบเดาตัวก่อนกี่ล้อเสกค่าจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเนื้อจวนแต่สู่ต้องจวนดักหนูฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลุดจูตัวอย่างเก่าอ๋อว่าชอบเดาจัวอีจงน่ะจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าฮะกูไม่กูสั่งสติกเกอร์ตัวเชิ้ลกูลุดลังลุดจูดองเต้าเกิดมาzong sa ko e tho cho ko lu lang lu jo ha o ma a ku wa chang dao zua a mei suot lang na เอ้ส่วนจื้อหนัวเจกูยัวจอกกังลูมัวอีจังสูมองตัวจ้าลูสร้างจัวอีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าจวนจื้อมาร่างจังสูมองตัวหนัวเจนั่งมอเถ่าเฉินจูกูตู้มัวสร้างอีชาหล่อตั้งสุมานใช้จังสวดเล่าเนาะจื้อท้องเตมอหนัวกูยัวจอกกังมัวสร้างอีจันจื้อจัวสวดเล่าเตาเป้าฮะมาตุกสร้างจังสูนัวหูอัวหวังสื่อเสียงย่างยอดจวนตักลู่จอบ้านจันเดาลอสยอลู่จอเป้ยกูยอดจวนตักลู่เสียงต่างตุตังสื่อเน่งยอดนื้อหนาหูอัวปูหนูเร่เสียงย่างมัวน้องยงยอหยีเจ้ายงนื้อเต่าตังสื่อเน่งจวนนู้ติเน่งเก่าเป้ยลู่หยีลินดูยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวเจ้ากุฏีปัวยัวอัวควาจื้อยอดจวนนู้ติเน่งเก่าเจ้าเจ้าลู่หยีลินดูหนัวยัวเจ้ามองฟ้องก้างหลอดสีหยดเจ้ามองไรจวนนู้ติเน่งเก่าช่างลู่หยีลินตู้หนัวชื่อเซ็งหยดอยู่มัวจังสู้หนัวสั่งจัวเจ้ากุฏิเซ็งมองย่างคือย่อจัวดอกลู่จอจี้กงดอกลู่จอปะจ้างคือย่อจวนดอกลู่เต้เชยล้อดอกลู่จอขุนสถานฮะลู่จอศพเป็ดหนอฮะสั่งจัวเจ้ากุฏิเสียงมงย่างคือย่อจัวชดชัวลู่จอชดชัวลู่เสียงท้องเพลาหูเต้เชยไทยฮะเต้เชิมพลอดต่างชอตัวสืจุดถั่วเล่งตึมเบยสั่งจัวจอมจื้อกื้อทอดจื้อหอสร้างจัวตู้จื้อกื้อเจี้ยห้องหนอตู้จื้อกื้อเจี้ยห้องคือย่อจัวตู้จื้อกื้อเจี้ยห้องฮะตู้ยังหลู่หนอตังจัวกว่ามงจูปังไซปังลู่สร้างจัวจงจื้อเสียงย่างคือย่อจวนเดอร์คลองลานเราสยอก็ถูตีเหล่าจัวกว่าต้วนจูปังไซปังลู่หนอเนอสร้างจัวจ่อเน่งจังตังชอตัวสื่อจื้อตัวเล่งทึมเบยสร้างจัวจ่อปุ้นย่างจื้อกื้อยี่ตังชอตัวสื่อจื้อตัวเล่งทึมเบยอ๋อสร้างจัวจ่อนไซจ่อว้าวจื้อหันไซว้าวกืนไซว้าวตีต่างชอตัวสื่อจื้อตัวเล่งทึมเบยสร้างจัวจ่อรัวเร่จื้อหันตักพังตุ้นย่างหลอดสยอพังไซว้าวต่างชอตัวสื่อจื้อตัวเล่งทึมเบยสร้างจัวจ่อพงยื้อกือเป้าจูตุตังสื่อเน่งหูอัวปูหนูเร่เสียงย่างยอหาตาไม่เล่งทึมคือเป้าจูจ่อกือตีเสียงมองย่างคือยอดจัวดักลู่จ่อบ้านจันหลอดสยอลู่จ่อเป้ยดักลู่เสียงต่างมามองดูจ่อกือตีปัวปังไซปังลู่อ๋อเจ้าหยอดยัวปัวอยู่ตัวสื่อชมิ่ง
บย์หาจุดจุดไม่รู้เสียงเราปวดเตาใจกินชูชาหล่อมาทอสวดเลยช่อสังเลยจังเอ็มฮงจูเจ้ากุฏิปัวปังใช้ปังรู้มาเจ้ากุฏิปัวอยู่อวควซือยอดจวนนู้ติเน่งเก่าเจ้าลู่หยีลินตู้หนัวอยู่เจ้ามองฟงกังหลอซื้อหอเจ้ามองใจจวนนู้ติเน่งเก่ายังลู่หยีลินตู้หนัวเอ็ดทุกคือสร้างช่างสูหนัวหูอัวหวังสื่อเสียงย่างยอดจวนดอกลู่รอบ้านจันหลอซื้อหอลู่รอเป้นดอกลู่เสียงต่างยอดตัวสร้างช่างสูหนัวเจ้ากูกู้จวนมัวช่างสูมองตัวหนัวเจ้าลู่สร้างจวนเป้ยอีจงหนาซื้อคือตีเน่งจางชวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจะกังลูจออีช่างกี่หล่อใส่ซัวไปสวดเล่าตานองก่องกี่หล่อใส่อวกี่ส่วนซื้อเนาะมาย้อนส่วนแต่ไม่เต้นใส่ซอฟัวจัวซองเลยจังเราช่างแต่ตัวก่องกี่หล่อใส่ส่วนแต่สูต้องจวนแต่หนัวเตาอ๋อเอี๊ยปลาเตกูยัวจะกังลูเต้นดำดำแต่ไม่สวดเล่าอินซื้อฮะอ๋อมาย้อนจวนเต่าร่างชัวพังเสียงหลอดสีหยดร่างกี่หลอดใส่หนัวเตะกู้ยอดถอดต้นเต่าอิทุพงยืดกือสืบล้มไปหัวอัวคัวย่างหนอไอ้ก็กู้เต่าช่างเต่าตัวหาตาก็สังนองร่างชัวพังเสียงหาตากู้เนี่ยก็ดัวตื่นหลอดหนอเจกูกุ้มบางเต่าร่างชัวพังเสียงหนัวหลอดเจกูยมวดร่างชัวพังเสียงหนัวจะลูกจออัวก้อนละตูฮะจอจัวไปสวดเล่าเต่าถูกก็นองกล่องกี่หลอดใส่อัวกี่

一种那只个的人长说了，老师和古月当了我，做个人领导，找那天老师给姑姑我长到做说了，姑姑帮成人苏东家哈鲁蒙的路线正迈，什么ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ฮะว่าจองดาวจัวสวดเล่าคือเจ๋งลุงโจกุญย์อวบพงยือเถาปีลูจูจัวเถาสาวตังชนัวลูชื่อเหยือตังเหล่าฮะโชคือยังลินดาวจื้อนาทีหลักซื้อเจกุยลูจออีสานกี่หล่อใจคือยอดถอดต้นดอกอีตูพงยือสื่อลุงไปเฟซบุ๊กหล่อสื่อลุงไปติ๊กต็อกฮูอวดสากมาก็กูเตาช่องดอกตัวฮาตาก็สังนงอีสานสวดพังเสียงคือฮาตายยอกูจื้อเตาก็หนัวเจกูมองชาเตาร่างหนัวย่อลู่ย่างอีร่างซัวปังเสียงอ๋อเจกูโยมัวลู่ย่างร่างซัวปังเสียงหนัวเจ้าลู่จอวก้อนลาตูฮะจอจัวเป้สวดเล่าตอนถูกก้อนหงกงกี้หล่อใจอ้วกีอ้วร่างต่อกังเกอเนาะจัวมอหนัวหลักซื้อเอมอหนัวเจกูกู้ยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่าลิงหนัวหลักซื้อปีกีเสริญจูเป้เลยหมักจอกังตัวซึนจืดลัวจัวเถาลู่ชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมอหนัวเจอวจองดาวจวนไม่สวดเล่าฮะทอจวกวดชั่วๆเล็งชั่วตู่จวนซื้อจูกีนอกกังย้อนรงย้อนรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบการณ์นิกรไทยตลอดไปใช้ชีวิตในสังคม
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
2: ที่วิจอวิออคโล
3: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: ดอปูแวปากัญญอโพเนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นาะเดอโอมิโชเปดอปือแวมือกาพาตีพือพีโรมอสเกาะปราดโดกันนาตาโพปากว่าดอตาโพปากันลือปากันยอกอกันเนาะตาเชื่อต่อมือฮาลอคอขึ้นนารีและติละนุ้ยนารีตลอดตัดเลและสวทเชียงใหม่AM ตึกโทรลิกซานนุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แต่ตอนใหญ่อีเนาะตุ๊กกะลอซาเดยาดีเจเสมอจ๊อสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุ๊กกะลอซาโอเดตาสุภีซันยอตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์เคิร์ทอกเคิร์ลอนอนตาการเลิฟบาซาดิซอลเลอร์เกอร์เคโดกนาตาสเวียนตาเดอร์เคเซเนาะโทรศัพท์แฮคอร์เซเจ0532760007วะแเซคีนุ้ยคือว่าหวานนุ้ยเนาะเดตากาเลกว่าดอกกาเลออนไลน์อปูเดกเวลอตากโตคอมเมนต์ลอกเวกเวเฮเฮบาลอซะเนาะดิซอนนึกเฮดกนาตาสวินเกวลอตากโตอันตาจะเกิดพาถอนตากโตตากาตือตากาตือมูกอดอปูเวให้แกในโปรมอสกอราจออากาลุยเชียบแหละข้อกว่าแต่หันยาอีเนมูกอดในบุลกเตือกาเซชินอลติ๊กตอกอปูเนบาชาเดไม่เมเลประกอบเลยเฟซบุ๊กอ่ะปูในดิซอมเอโอจราชิกแกเนาะแค่นี้ในมุกขดจูดิเรือดับปูแวจะซับให้หนอเตกุดับปูแวมุกขอตาสวีเลอร์จะแปลกุดับปูแวอาโต้คนรับเรียนในเมวดาเลอร์ชุมชนกะเหรี่ยงกิมแมอาเต้ถอดตาสวีอาอุเวดาในเวจ้อเอเวจ้อสักกันยอแบนดอลเลอร์เกมือดาวสสิทอนเนาะบาค่าคือเลยทึบโหรพมเมื่อเลปากุปันยอแฮอสกอลเวกิเมแกดิซอลเวจ้อเอเมเกเวจ้อสักเมเกอาคือตลอดตัดเล็บพันไหลเลยต่อเอาเลยสันปะตองเนาะตลอดตัดเล็บพันไหลเลยต่อดิซอลเคือคอตุลอกคอเชอปากันหลือปากันยอเนาะบาเมคือบาแกปากันยอหรอเลยแล้วตลอดตัดเล็บเซพิดาตอนนี้เนาะบาชาติมีเห็นหลอกคอลอนนาบอกนะอันเหลือเปลือมาจากเดออันเหลือเปลือในดิซอลเลอร์อับเปลือในไม่โดนหลอดอันเลือประกาศคือเปลือไปด่านี่อับคอมโยเลยปนีเปลือเนี่ยเปลือบะเนาะมาซาเลนิจ่าแต่สวีเซรุพลาแต่สวีเซรุพลาอินเนอร์ไม่บาซาเลคือกันหนาดอนเลคือกว่าดอนเลยูทูบอับปูเนโอเจเนกเวลเลชุมชนกะเรียงกิมแมเนี่ยอับเปิดหรอเนาะแต่สวีมุขอดเปลือเนี่ยอับมีเลยแค่อินโอเพลเนาะก่อนลักกว่าเตเวดาเลือก Where are you now เนาะก็คอเดออาอุดิตเพลือดิเนาะเลิกเจอคือเทกต่อผ่าชุมชนกะเรียงกิมแมอัตตาสวีเจเนาะไออิตเพลืออามีเลือกปากันยอกกิมแมเนาะปากันยอกกิมแมเดอจะกว่าแล้วตากอมวนตาลอยเอ็ดลอกวิจอปากเกลือปัดโทมวยแล้วมีฮุสซาพลาเนาะดิสโซเลอร์แรมบองเนาะแรมบองอาเกปากันยอเลอร์เวลำพูเนาะลอกอะเลือกในปานนี้หรอเนาะเลือกอำเภอลีปานนี้กะจะตัวได้เนี่ยใช่ป่ะนอนเดอร์บาชาแค่ขอกระโทรเวดาลีแต่ป้อสิบ่ะแล้วก็มือนี้มือซอวันที่28ขยะมือนี้มือซอคิชิคอขยะแล้วก็เนาะอาซาก็ถอดถอยดันเลือกรายการวันเนาะดินาโคในเดอร์ข้อเหตุเหตุบาร์เราปะกันยอเนาะก็เดิมอาจารย์บุญลนามวยไทยเนี่ยช็อตช่วยเห็นเมื่อเลือกปะพอดีพอสาเนี่ยคือในตะกุบักุเซแฮเรลมาโลเนี่ยเลือกปะโทษอ่ะแค่นี้เนี่ยดิซอลเลอร์ปะกอลเลอร์ประโพสานตาอามิฮุสาพลาระอุเวดาดบลูลากะถอดโทรดัดลาลานีเจสซีดอชีดอชีอุเวดาดบลูลากะเนาะอาแกปารกาเลบากอเลสระสมาจิเนาะดิซอเกสระสมาเลชอแชปาปากันยอเลเอดอดิซอเลโทตาเซเนาะนิบัตลุนิบัตจิระราจันนี่เนาะเดบากะคือเลตาพิตามาเลปัดโดปับกาตาพิตามาอุเวดาอามิจาดิซอเลมุขโขเฮจูที่โดกว่าดาตาเสรีผ่านนี่เนาะแค่นี้เนี่ยดิโซเลอร์อาเกตาเชื้อต่อเลยปากึบบาโตจะมาเจอเรปากุปัญญาเลยโตก่อที่โดกว่าดาเนาะดูสวอลเลเวนหน้าเนี่ยโตก่อไว้ดาหน้ามุนเหรอเลเวนหน้าเนี่ยเนาะแต่ตินิยายเลเวกะคือเดอเตอร์ปออุดิจิบะมาจากเดอตาจูคาตาเชื้อต่อได้หมดแค่นี้เนี่ยดิสโซเลอร์ปามาตาปาเก้คนนัดลื้อแลพื้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมเกกระทรวงเกษตรเมเกกระทรวงมหาดไทยเมเกเนาะเดลเลอร์ปากว่าดาสำนักนายกรัฐมนตรีเมเกคุณหล่อซะเนาะก็เพื่อนเนาะปอพอเนาะดิสโซเลอร์มหาดไทยในเมวดาดิสโซเลอร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในคือข้อกว่าแชร์ประจิพกพวกคีบะก็คือเลยตัดตัวเจอมาเจอเฮลอดโลเฮลอดเจเฮลอดที่โซเลยเฮเฮบ้านหลอดซะจังนี่โลเจตอาบะบาชาอับบาเจอดาพัดดูจีเนาะเกกิเกบาพัดดูจีดิโซเลยปัดดูว่าปะบาซาเลยคือตัวเจอมาเจอไว้ดะเนาะเดอมุกอดกาตัวดูตัวจบกันเลยติ๊กตอกกับปูเตวดาเนื้อน้อยบาดิจ่าพายุตามาเอือซาเลบากอดาทาชิกิเนาะทาชิกิเอออีค่ะแต่คาคอลเลอร์ดอปเวลเลอร์ปังอุ้งเนาะดอปเวลเลอร์คอบุคีดอปเวลเลอร์ตาพันเลดอปเวลเลอร์เวเมฮอสโตกกอดาเริ่มมาฮาเทนีเนี่ยประกอบด้วยพายุทาชิกิเนาะทาชิกิคะแนนมาฮากุฮากอบาประสิประคอทื่อเลยจมูกจะป่าดิโซเลชิคนนาปูเนค้าขึ้นในพระเรานะคะเนี่ยแต่ชื่อคนนาปูทุกปอนเลยจะนะค้าขึ้นทั้งหมดในบัตเตอร์เล็บภาพพอนี่เนาะค้าขึ้นเล็บภาพพอเดอร์มาได้เสียจีบ่ะปัดดูว่ากันเดอร์ตัวจะมาเจอกันจีเนาะมาจากที่เล็ดจะเล็ดที่ดีซ้อนหล่อหรือบ่ะเนาะทีบัวเนาะทีเลอร์ปัดก็แบบเปลี่ยนแล้วชื่อคนนาปูอันตาอาฮากรเลยช่วยเนี่ยเนาะทิดโลเนี่ยทิดโลทุกปอนดูเลยละปุ๊กี้ตัวเมล็ดที่โดดกว่าแบบเราโดดกูว่าเขาดูทิศรถได้ทีบันนอกแขนนอกคอปะแต่ดิซอนนี่เนาะมาจากอันรถเราซะเลยมือนี้มือซอกขี้ชิ้นยุ้ยเนาะแล้วก็ขี้ชิ้นยุ้ยแล้วตัดลานใหญ่เนาะดิแหละดิหล่อเนี่ยตาติ้นใหญ่เนี่ยเลือกกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเชื่อข้อตัดขึ้นจอเนี่ยโอ้ดิจ่อเริ่มมุขโขกจวนตาโอ้ดิเนาะแบบเป็นหล่อซะดิแหละตอนนี้เจ๊เนาะตาจุกฮาร์ดเชื่อต่อมุ่นเนาะเราแค่นี้เนี่ยแค่ก่อนลัดดอนลานยาประกอบเลือดเดือนกันยายนเนี่ยบาปเป็นหล่อซะเนาะแต่บลื้อแล้วเวดิเลยหลอดตาก็จ่อไม่อุทธรณ์ละซอจึกเฮเต้คือดอปปูเวเนาะเลกิดอเลตาสวีดอเนาะนึกบาซาตาสวีเพลเพลเดอคือดอกนาซิกเวลอเนาะจึกซึดเลกนาเพลจมาซิเลโชเลอร์เตวดาปากญอกิเมเนาะชุมชนกะเหรี่ยงกิเมอัตตาสวีเนาะ

เตอลีเนาะตาสวิเลอร์ดอปเวเลอร์ TikTok อปูเคดโดกนาเวดาสระเคโพอตาสวิตึปลือดาเปลมุกอดตึปลือเนมเวดาเลอหนอพอทีสเบเนาะโคโคดอปเวตมุกนาซาเลปอลเลเลปัจจุโมจูปาตาจานิเดอเคโคจะเกอกระแทกต่อเนาะจะกว่าเลือดจะก็ต่อที่ถิ่นเราบาชาแต่ก็จอดแล้วโดดบาค่ะคือเลือดปัดโดว่าการดิสโซเลอร์รัฐบาลอาตาพิตามาเดอร์ตาตบลอนใหญ่ในกระดิ่งถอโครงการแต่ตบลุยลามีตบลุยละจะเลือดแค่นี้เลือดปัสสาวะเมื่อรักก็เติมมีเวลาเลือดปากรเลือดไทยช่วยไทยพลัสเนาะดิสโซเลอร์ปากรเลือดโครงการคนละครึ่งพลัสตะคันเนาะเดอร์หกสิบสี่สิบอะคอมโยเลอร์รัฐบาลเฮลล์ปัดลูกบาเจตตาบาเลอร์แต่ลานในแต่เมอร์เหมาะข้อข้อในตอนนี้ก็จากก็บัตรที่ตอนนี้เจนในตาบาเลอร์ลุยชีเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ลาแต่ลาแต่เมื่อบัตรเมื่อตัดตีแล้วเหลือแค่ในจะต่อรับบัตรที่จะบัตรดอปเวลเลอร์ส่วนเมื่อในตัดเหลือเลียตัดเหลือดีบ้าเนาะบัตรชาติเชื่อต่อแต่ลาใหญ่เนี่ยโอดิเนาะแต่ตีนี้ยาอิมุนี่มือซอกคิชิแซมเหมาะเลือกความมือนี่มือซอกคิชิคือแต่เชื่อต่อโอดิพัซซี่นี่เจเนาะดีเนี่ยคนในเดอร์ซาบินอตเรียบัตรเมื่อตัดตีแล้วเหลือเนาะโครงการเลิกไทยช่วยไทยที่จะเลิก60 40ตึกคันนี้ขอข้อนี้บอนเนส่วนเมญาปาอุดรคับบาคคือเลยปราเลเมบาสุบาซาเลฮาโลโคฮาโลแควเนาะอันดิซอเลไทยช่วยไทยจิเนาะบาคคือเลยปาปากลการท่องเที่ยวเนาะชอชแชเมเลปัจจเตโพฮาโลโคโลแควสกอบาชาปากบาชุลมีชุลสาเนาะอะเฮอะตุคนเตเวดาซะเกเฮลอเจอปาชุลมีชุลสาในตับาเลอากาตึกแควเนาะอากาตึกแควตากาเลชุลมีชุลสาชุลเดดิสอลเลก็เนบาโชเนาะมาซาเลเนจะเนบาเลนตะหลอมีวดาเลดีหลอมีหลอแกมีเกตาออตาออเมเกเนาะบาดบาเลอันเหลือเปรเนี่ยเปรดิสอลเลรัฐบาลกมาเจอนาดนอเนี่ยปะดูว่ากมาเจอนาดนอจะนี่นี่ก็จัดทื่อดอนเจดนอไปเจอรอบกันมันแลฮาเลปอลเลปัวโนแล้วก็จะโคกรถละตะมนแลฮาซาเลปอลเลปัวบาชาเดกว่าแลกว่าเกแควนหนอแควขาลึดหลุดลึดเจตันและตะเกียเหลือปรีดตะบาเลอร์แซเซหนอเลดกว่าเซกาหนอคีกาเซกาเหลือตะบาเลอร์แซเซแต่เชื่อก็ต่อคินิเซนีทั้งหมดนี่หนอเดอเอแต่คันเดือก็ยาระบาลเนี่ยไม่เล็ดถี่เลยโครงการเลยปากกวดาบาคักคือเลยรัฐบาลมาเวดาเลยพระเหตุเมื่อเลือกประชุมเรามีชุลศาสตร์แค่บาร์บาเลอร์แต่แซเซเนี่ยนั่นแหละหาได้จากเขาหนอตลอดตัดแลบแปรปูแปรต่อแปรนิแปรซอได้จากเขาพระดิสอลนุบาซาเนบาชาเนื้อก็จะกระเนิดทุตอนนั้นหลุดในเจียนตาบาดบาดเลยก็จะการเราไปดับพัดดุเนี่ยหนออาเหียแควเลอร์ปากกบะชุลมีชุลศาบาชามือนี่มือซอติดล็อตตีดีบ่าหนอดิแหละดิหลอดเด้ออาไม่อดถอยก็จะเกิดเตะกูดับแหวนมีวัดดันเลยดีบาดการในดิสอลเลอร์อับบาซาเลกเกวอัมัวป่าฮัลโลโคโลกเกวฮักกวาดอตาเลกกจเตียนได้บากาตะมุนและซาเลภาคอีสานนอบากาตะมุนและซาเลภาคใต้นอเลและกวาดอเลปอลเลปอตรอเวบภูเก็ตเมเกกระบี่เมเกนอเลเนบาเนและฮาเลปอลเลที่ซอตันหลูตันหลูตันหลูลอกาที่ซอเลเอาเลปอลเลผู้จันเนนอบากอเลเกาะตาจันเนนอเลจอเตกว่าก็ดาเลเกาะอะคอมโยตันหลูโพตันหลูตันหลูเลโอโลปอลเลผู้เนลาเดอซื้อจิตมุนอนบากากะแลคืออย่าพลปลเลปวนตาเนาะเดอไม่จะมีบาปการเลอุลกจเตเลหลักขอบมูลตําหมู่ให้ฮาซาเลก็เจอโคกรถลาให้ฮาเลภาคเหนือกจเตสุทาคอปาปาเนาะเดอแฮกว่าดอตันลึตันลาเลปาชุลมีชุลศาสตร์ที่ซอลเปเตกนาเนเซเนาะบาชามุนนี่มือซอนตะแหลจะเกิดแฮเตกดอปเวบาบาจะจะเกิดชุลจะมีจะสาจิเนาะชุลดอกกว่าก็คอดเมกนิดแลตนิดแลได้สัญญาบาชุลวีปตากันเนี่ยแต่เนบ้าได้สัญญาไม่เนได้บาร์บาเออไปเตะรอบกว่าเพื่อบุกไปบาร์กันเพื่อบานเอาหวยตาได้ประตมุนและฮัลโลแก้ภาษาได้เอออับบาดเจอได้พัดดุญาจีเนาะไม่ต้องเนรแลดแปลมือกันแล้วประกาศคือเนรแลนตาจันนี่จะชั่วโมงแล้วดีเนี่ยเหมาะไปเตะบาร์ค่ะคือเลือกภาคใต้เนาะแค่นี้เนี่ยปักกับบาร์กว่าตะกระจบบาร์ค่ะคือเลยตาแต่มือก็คือแบบโอทอไปด่าแล้วก็จะเตะหลักคอร์ปานเนาะเวเซเวลาปุกินเอปาโตกอตาตมือก็คือบาร่าเนาะยะลาปัตตานีนราธิวาสตาเซเวเนเนาะอะแกกอเชอดิซอลเลกอมาเลเซียเชอเดลกอจเตเชอข้อในบลอนเนตาตมือก็คืออุทวดาอามีอาจารย์อัพเพียดเดเนเปเตเซจิบาเตตเลเตตจอบาบาชาลอซากันยอปราซิโพคอโพเลซัวเมื่อเตอมูลเนบัลลาโตกอเลเมโปบัลลาโตกอเล
ปะชูชูแก่ทอตาเลเซเว่นอปวนตาเนาะฮักคือเปียวเปียวตาโอแม่ปุ๊บเป้าทอปกว่าเดอเลอสัวเมื่อเต่ามูเดนาดุมะเนาะเดปะกบะเฮริเฮบะเนาะเฮริเฮบะและติเลปะเสดผ่านแล้วก็ปะแกเจ้าหน้าที่ปากเกซื้อโพเดปากเกลเจ้าหน้าที่ปกครองมีเกีปาเลือกคอกว่าคือกว่าเชดาพี่เนอะคุณหล่อสาขาเคยเนาะหนอดิซอนเลือกมาดิเลจัลเล่เลอที่ก่อกูอู่ไว้ดันเลือกตามมือตะคือหนอมาจากดูที่มีเลือกตาพี่ตามมาย้อนจีบะหนอเราชดาไว้เลยเอาบูเดกอเชยจากนี่หนอเดอพักก่อจีหนอบัชาปุบปากเกลือปากเกยอนเลเกดอซื้อโพราดอเจียวพักใต้เนี่ยเลเกทหารพรานเนาะเลเกทหารดิซอลทหารบกทหารอากาศอุดมด้วยละจ่ะเนาะปกปากกันหรือปากกันยาวอุลเวเมฮอซอมเมเกเวกิแม่เมเกเวลำพูนลำปางเนาะเวตากปกปากกันหรือปากกันยาวรามอ่ะเลเกซุโพระเนาะดินยาวโคนิเดอร์ดอปเวเลและเลเกซุโพและภาคใต้เศรษฐภัณฑ์นี้เนาะแปรปูและวิทยุกันหรือหลอดเปอร์เฮกิเฮบาน่าเนาะเชื่อมือหลาเลยนึกเกิดปูแพร่ตาเออตาซอกกันนึกแต่เชื่อตอนไม่คลื่นไม่เซมือบ่าในไม่ได้มาดันมีบ่าแฮกกว่าดอแฮกกันนาสก็ตาสอตาเซเลอร์วิทยุก็หลือหลอดแต่ตอนยาอีเซตาสอตาเซเลอร์ปกปักก็หลือปักก็ย้อนก่อนในสุญญาปานในไม่นอบาไปเตะเรากันไม่ชั่วโมงเอ๊ตะหมกกันหนาเซเลอร์ตาสอตาเซดิสอเลอร์ปักก็ย้อนก่อนเนาะฮักคือเลยตอนแรกนอบาเลยดีเจเสมอเนาะจอสปิเนาะดีเจเสมอและคือกว่ายูยูทูบอับปูติ๊กต็อกอับปูและเกลอสเสมอเนาะเฟซบุ๊กอับปูไม่ได้มีบาสอวทเชียงใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกนั่นแหละคือกว่าอับปูเถอะหรอเนาะอ่ะแลกิดอลเลตาสวีก็หนากิดอกว่าเลิศปืออาพงอัตาสวีแล้วเนาะปืออาพงอัตาสวีอามีเลอร์กันแลฮะล้อเนาะเตเวดานี่นี่กันแลฮะล้อเลิศเมโฮซอกะเนาะก็หนาดอกกว่าเนาะแล้วเฮาก็มือกันเนาะเลิศเมโฮซอกะตัวรุบาจิบะปืออาพงอัตาสวีก็หนาสกอดอกกว่าเนาะ

0: กระตือลีเนาะตาสวีเลแม่ลอยอาตาอามีเลเกลอซาดอมอเตวดาดินี่เนาะตาตินี่แกมือนี่มือซอลากีเดเกลอซาดอมอปาเดนาเกลอซาดอเตวดาดินี่จึกว่าเนาะตากอมูแลพอเวดาจึแลพอแลปะพอควาจึเนาะปะพอมือแค่ไหนบลอดบมาซัดดูเจลึบเลือเลยญาเนเลือบเลือเลยญาเนาะอาทิเกลเลือบปะพอควาแลอุกอปะพอมือหมออีบลอดพอมือเดบัลเลอุกอเกพอความีเวดาพอควาจึกาลอเนดอปูเวแค่ไหนบลอดปะพอควาจึกาลออืมไม่ดลอเนดิสอลเลดอทีดอก่อนเนี่ยเตเวดาเลดีปะพอมือโอลุยกาเนพอควาโอเลตับปูคันเนตกาเนาะมาซัดลินิจะไปเตดอกว่าปากูปัญญอดอทีดอก่อนดอก่อนญาเนาะนี่ไม่โอ้แจกันเนี่ยตาแจกันเนี่ยพ่อข้าอุลาดกาล่ะอาเวลุยกันเนี่ยพ่อมือเนาะดีนะคนเนี่ยแค่นี้เราได้พ่อมือบัลเล่โอ้ก็โชว์พ่อข้าหมดและพอจิ้วเคราะห์กันนาเกล่าซาดอมอ่ะจ้ะนี่เออที่จากเขาเล่นตาสวีนี่ค่ะเนาะชั่วโมงก็เมดินเนี่ยอันล้นล่าได้จริงเนี่ยกว่าเล็กกว่าเกเนี่ยอันเต็มดีกูดีครับอ่ะเนาะดิสอเลอร์ปลาพ่อข้าเดี๋ยวจะล็อกอ่ะปลาพ่อข้าเลยอาอุร่าหมดแค่นี้เนี่ยพ่อข้าเดี๋ยวล็อกอ่ะเดี๋ยวพ่อมือที่เกล่าพ่อข้าเลยว่ะมาซาดินี่เนาะแค่นี้เราตัดช็อตต้นแล้วสาระเนาะดิเนียโคเนให้คือเราแก้พอควาเดจการเราจการเราจการเราก็เตะไปดัดโดนเตะไปดัดเลยแค่นี้เราในปะพอควาเนี่ยคือพ่อมือดูย้อมมุนเนาะหรอแต่ไม่โอ้แจกันพ่อมือโอเลนโกปูเนลุยกันเตะไปดัดดีเนี่ยเนาะอ่ะเดอตัวโดดตัวโจเตะเคเต้นนี้ก่อการเราซาจันเนโอชูดเล่นเบมุนซับคีก่อการตับเลือดดับเวลเลือดแห่กว่าดอกกาแห่แก่เนี่ยประสกรเนาะพัตติพรพรายปาผมมือโชเปอร์เจเนาะเพนสีเมเรเนาะเพนสีเทวดาสวัสดีค่ะพี่กะปิอ๋อเมตับลือเนาะดีจอเทวดาดีจอเทวดาตมกนาสัตตสวีเลขอพี่ตราปูอ๋อขอพี่ตราปูจะหันใหญ่แปลกคือนะดัดคลื่นเลยนะเลพัตราเราเจเนาะพัตราเลเฟซบุ๊กอ่ะปูเนาะไม่มีเลติ๊กต็อกอ่ะปูเนี่ยดื้อละกาเจแต่เชื่อก็ต่อโอเคตาบาร์ชิสเซนาทีเดอร์จึงก็แทกต่อภาคเรปอลเลอดิสอลเลอร์ดอปปูแวร์เคโดกันหนามก่อนแต่ว่าดับบาคาคือเลปัจจุโมปัจจุปาจะเนี่ยเนาะปอลเลอร์เพลย์เกตาสุตาสอกี้เดียวอาตจุโมตจุปาบาเดอบาชาปาเลจุโมจุปาอุดิตกาเนาะเอาดีอาจุโมจุปาอุดิตกาเขาคอนเนบันเนปูเพลตาเอตาสออาเตเวดาดีเนี่ยเนาะกันหนาสกอร์กว่าจึงก็แปลกนานเลเวดาแต่ใครอีอะก็ออดแต่ชื่อก็ตอนเลือกดับแหวกปอลเล็บเลือดเปลี่ยนมีเวลาแต่ชิ้นลุยนาทีบุเลกตือชิ้นใหญ่นาทีแต่ชื่อก็ตอนนี้อุกเอบันแม่ละเนาะหรือโพธาโพเดคอร์ดเล็กคิดแต่นี้เนาะเกมมี่มอดามือก็กะเนาะตาบลือ
1: เดี๋ยวพวกเกตเตอร์เลือกบาคาปอลเล็บคีปอลเล็บเลือดเลือดหรือท่าท่านี่ภาษาภาษาเจ้าผมมุกสีมารอบกว่าอาปะป้าสีมารอบกว่าเลมามือเลวเลยฮะเลมาเรเลวเลยฮะตัวนี้เลมือถอดขาบุมือบุพองแกดับว่าโมเสียมาล่อก็ไปเสียมาล่อเลมามือเลฮะเลวเลมาเรเลฮะเลวตัวนี้เลตะโกล่อบุมือบุพองแกดับจ่อโอ้เลลูกทางไอ้เนี่ยพวกเจ้พอเลิกเลิกไปจูโมจูปานะเรียเอื้อเจ้าจุโมจุปาเนี่ยเรียกว่ามาซะดิเนี่ยขนาดเท่ากว่าเด็กว่าเลี้ยงยากละถ้าพูดขี้ละเด็กจุโมปาอาพ่อเจ้าเนี่ยที่ชี้เจ้าเนี่ยปู่อาปู่ละก็เนี่ยปาเนี่ยละปีปาหุ่นช้าที่ชี้เจ้าเนี่ยปู่เลยซ้อเนี่ยละเนี่ยอาปู่ละท่านเนี่ยคือลาดามุสิอามุสิลาตาเด็กโอ้เด็กปาสวยลาปาเลมาราปาคนเลมาตาเลสุชูเลสุคูมามุมาเรอะเวดาดูว้าปุ่นเลยดูรอทอบุรอทอเดี๋ยวทีพอป้ายาป่าเมโอ้เวดาเลสิก็มานี่มานี่โอ้ปุ่นก็มอเพียไปจีอาหารเชิดอะไรตัวเราดูเชิดดีกว่ามอเพียก็เลยจะเชิดทอดูชีกันเลยเชิดเตอร์ดีกว่าลาปาโชกี้ระดับโชกี้โชคดีโชคดีโชคดีดิบลาเอ๊ะแต่ใครกันนานาจะมาเรียกขวัญเออลีป้าเจวันจ้ะโชคดีใครที่จะจีนเราจะเลยบ้างแล้วก็เลยที่ไปซีวันนั้นแล้วพวกใครที่จีนเราจะมันจะมาดีเลยป้าขวัญเออยี่ป้าซีวันจ้ะแต่ใครเรื่องนี้ซีอ่ะไม่ได้ไปเจ้าวิริยนั่นแหละป้า nó chế và cái mã lon đã ô đò về chuyện được quá chuyện nó vừa chịu chỉ lơ chế đủ chế thọ chế mà chế ở loài đó nên sẽ chỉ ở chỗ có đi đến biểu khu nhà được vua khu mà ở là sao được cái mà sợ là sao được cái mình lấy thứ này lấy chỉ có mình mà thứ này được mà chỉ có mình ở đây này được ô chỉ có bà mà lo cái bà này cô cái bà này mà đi bảo thì tin lơ nên phụ đồ chút khổ quay loài này mình cái bà nhà thì bà thâu đông đó là nó làm bà mẹ nó khi nào đây là bà này cô này mà đi nhé bà này là có là bà chứ อืมครับอะไรโอ้ก็ดอกแกนี่มอเปียปาติปูกันเนี่ยเต็มเนี่ยตัวอ่ะพอมึงเห็นอะไรกันแกมึงทําอะไรเออเออให้กว่าแกแวะปูเดือที่พ่อแวะเมแฮ่อุดะเวนี่มาตาก็จ้ะนั่นน่ะเวลาเดือที่เดือมาเจอได้แกเดือเตะเดือเตะเดือบุก็เดือให้อุดะเวนี่เตะเดือบุก็ตาแฮ่อุดะนี่อุดะนามีวะ mi wa la de mi o mi che da ta ma o ma o o de ne ken mi ala ta la khi la pa do ni do ko de u a wa ni ba ma tho wa yo ni ta ma tho wa de ti mi ta ya a sa lo lo ta no ba le cha wa yo a a yin ni ne ba tho wa o ni ta tho wa ba de ni ma di ka de tu ge wa la ve ti che ve da a a pa ti ไปปามาลอละเตดาตบันนี่พ้นบันนี่มาดิบ่าขอตุเด้อจะปุ้ยเสดดูเสดทอเสมาเสียวพอเราคิดเราลอลอมาสิมาสิก็บลอเดอร์ละบันนี่พุ่นนี่มาเดนี่เตเจอประสาทกว่านี่มันบ่าประสาทกว่าเกออูดอดึกกว่าผมก็เดอตึกเจ๋บ่าโอ้มนี่โอโอดอฮาลีเออเตลาซาดะไคบ้ามาทับกว่ากว่าเตละไหลจาละบ่าน ผู้โดนเนี่ยบ้าทับกว่ากว่าเตะได้ใครเนี่ยมาดีเป้าดอสิดอคอมันมีคือเป้าอู้คู่เส้นนี่ประสาทกว่าเตะกันเนี่ยบ้ามาเนี่ยมาได้เตะใครมาเดินมาเนี่ยมาท้อกว่าทับกว่าดีโอ้สุกอนยากันเนี่ยกันเนี่ยตะลาเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยมาละเนี่ยคุยคือเนี่ยมาเนี่ยมาเวเวดาปุ๊กอะไรโอ้เลยสิดามาเชื่อ เจ้าเลยมาดาโอ้เดินเว้นหน่อยอะไรก็เออมอเปียตัวตัดเซลิ่งเดียกันอะไรโอ้ได้เว้นนะมีชาวคนเดือดเวดานี่อะไรต่อไปนี่มาเดอฮะนี่เราเนี่ยเวเจ้าเลยตะกี้อะไรโค้ดเวเจ้าโค้ดเวเจ้าจะเจ้าจะเจ้านอนนอนเนี่ยเต้นเดือดจริงนี่เราเนี่ยเวเจ้าชอบทอเวเจ้าเก๋ตื่นเดือดเวเจ้าจะล้อที่ชั่วโมงเลยแล้วก็พูดถึงกันแล้วก็เดือดเดือด
0: ที่เสบามาเรดาเดอโนเลซีเดอเนเตอร์ด้วยผู้จีนกาเกียก็ละเดือดด้วยพอเวดิเกเดเนอะเวดาอะเวนอนลอดดูซะละกว่าแม่เนเตอร์เจนะผู้ชูละคนอ๋อนี่ตากอมีซีเดออมีซีเดออะเวเดนกว่าละออทาโชว์ได้เดอะอะวาดาเตอผู้จีนนี่ซาลอนดอมิเชลเลมาละดาแลมาละแลแลเนบลาเนเกมาละกอ อันเลคอลเลยคือว่าอะตาหอยนี่ไกลเอ้ที่เดินในหอได้เลยมาแล้วเทียบแต่เจ้าครัวเลยจ้ะพอจะครัวเลยจ้ะเจ้าจะเจ้านอนเนี่ยคนอยู่เลยมีที่มีชายอย่างว่าจะกินยาคนรู้เลยกินนะเอ้ที่เดินนึกว่าน้องคนอยู่เลยเออเป็นน้องคนอยู่เป็นล้อไอ้เกจ้าต่ออ่ะเดินโป้ที่ผู้ชี้ที่ผู้ชัน ก็ขอแสดงผลนั่นหรออาจจะลองอุ่นเงินลองอุ่นเงินลองอาจจะอ้วนอะไรเงินละแล้วแต่ดอกนี่คือละแล้วดาเออแต่มาแล้วดีนี่ชาวก็จะปูเราคุยจ้ะย้อนเราดูอะไรอุดเราดูบุญเราหันเราบาดเจ็บเลยคอยไปจอดเลยคอยไปจอดเลยเดี๋ยวห้องไปจอดเลยแต่หากินเลยโอ้ไปจอดคอยไปจอดจะเจอจะเจอหน่อยปูเราจะคุยช้าละไปคุยสัญญาดูเลย เจตอามามาเดดากากอลาสัมมาเจนาตะล็อกขี้เนี่ยก็สัญญาเนาะเดเลเตเกเออละลอสีอ๋อกูไปกว่านี่อ่ะเดกว่ามึงอะได้ดิล่ะเออละลอสีอ๋อบ่มาอ๋อกว่ามึงน้อเจ๋อเนี่ยเราเนี่ยมาเฮซัมมาก็ซะโชตาทูดาโอ้แล้วมึงชาก็จะบือรอทอแล้วจะบือรอทอแล้วจะมาอ๋อแล้วจะมาอ๋อแล้วบ่า
1: เออเอาว่าแล้วล่ะที่พอป่ะมีพอป่ะที่เดี๋ยวพอป่ะมีโอ้แต่เราสิได้ป่วยจะหมอวันนั้นน้อมีเลยอะไรอ่าจมแหวนโดนไปคิดว่าแต่ป่ะมาแล้วว่าแล้วนี่คนนี้มาได้ไงเดี๋ยวเป็นนี่วีระมาจะดิเงินนี่ทุกพันดูแล้วน้องพักคิดดีโลหัวพันดูทัวร์ต่างมาได้พอทัวร์รัวบาบอร์บัวเงินนี่เกวเลยเกวเลยจุดโลเลยเนาะขอดูนี่ท่าท่าบ้าโหพัดด้วยจิ๋วนี่พูดเลยพูดเลยคือพัดเลยถ้าเลยได้เชี่ยวอุปีอ่ะไอ้เนี่ยนึงโถยเบเนี่ยนึงเจตตาไอ้เบเนี่ยนึงเวนนอแวไอ้เบเนี่ยดักขอทุกคนเราเลยจะกินเรากินเราดับรู้เราคอยปัดเกจิอะไรโอ้โถจิ๋วนี่โอ้และทุกคนได้ไอ้เบจะจอแวไอ้เบนอนนอแวไอ้เบเนี่ยดักไอ้เบจะจอแวไอ้เบนอนนอไอ้เบเนี่ยดักอะไรจะเด็กเกจิเด้อกินเลยฮะก็ตื่นเลยพอหอดดูเลยสิเด้อชาวแก่แม่ถึงแม่สิก็เด็กว่ามาเช่นเราสิเนี่ยเรามีนะพอมีเอ้ยเดี๋ยวผู้เชี่ยวจะก็เหลือเต้าอุ่นหน่อยเลยพาลูกถูกกระดูดอยู่เห็นตอนนี้ฮะก็จอดมุ่งเชื่อต่อมาหล่อมีมาหล่อมีเอ้ยสิอาดูแลเกี่ยวมีหน่อยอุ่นลูกถูกกระดูดอยู่ฮะเนาะมีชาคนเลยตอนนี้นี่ฮะตอนนี้ตอนนี้มันเราถูกพัดดูโมบะฮะเกะเกะจะรอปูเนี่ยคือสักคู่ละสักก้อนมู้ก็จานถูเรือตัวใดตัวใดเราอาโพจะได้ถ้าบอกจะไปจอยวะจะไปจอยเอวากิ้งเนี่ยจะว่าโอ้บะอะไรรู้นี่พอละที่เกี่ยวพันเด็กเกิดเราจะรับบ่าวเนี่ยคือสักก้อนมู้ก็จานอ่ะเดี๋ยวป่ะต้องบ่าวนี่เวจอยนี่เวจอยเฮาดูว่ามึงเนี่ยคอยผู้เดือดโผคอยผู้เสกีโผผู้แรกก็ขบผู้แรกก็หนามึงเนี่ยต้องบ่าวอะไรนี่เรื่องนี่คนละเนาะโอ้โทรปลาทอปลาทอโทรบ้าเป็นรู้เลยเอ๊ะนี่เวจอยแย่เป็นเพื่อนรู้แล้วนี่เวจอยนี่มาจากที่ไหนแล้วโทรว่าโดนเรือว่าดูโทรระเบียบว่าชอบดูชอบเลยเรื่องคนละเด็กเลยอะไรที่ดูอะไรกว่าชุดโถดูเปลี่ยนนี่กว่าเช็ดตัวสิอ๋อจะจ้องไปดูดูนอนๆไปดูดูเยอะได้ดูดูที่สิหมดแล้วนี่เจริญสิเลยฮะห้องห้องว่าอะไรกันเลยฮะจริงอ่ะตัวก่อนละเอ้ยโน่นเลยเนาะเลยละปะเนาะเออจิตใจเจ็บสิเลยแหละที่เวชจอนเลยมือที่อุดถูดีกว่าถูดูอะไรก็เก่งเวทดูด้วยเวทีแล้วแบบโอ้ถ้าปุ๋ยดอนดูแก่ชอประมาณอาวากันเลยมาลอยจัดเสียได้ละที่เดินมาดีละได้ละเนี่ยโทรดูชอบเราทั้งนั้นคนดีแต่ที่พ่อเองปฏิเสธแต่อ๋อดีละเนี่ยแล้วเนี่ยกว่าจะมือแล้วว่ะดูได้จะได้เองนี่ก็เลยเออนี่เอาไว้ย้อนหัวโจลดิบอยดิเอจ้าแหละคุกเขาที่จะคุกเขาเสียเออแล้วแล้วเจอได้ก็แล้วเจอเจ้าขูเนี่ยดับปัวเลยดูแล้วเจ้าคู่โคแล้วนี่โบละแวตัวเมื่อไรนี่ล่ะไอ้ชิเนี่ยไปชัวอาปูแล้วเลยไปเลยปักเฟลปังปุ๋ยจะเจ้าจะไปเที่ยวปุ๋ยจะเจ้าปูล้อมาดิเลยปักเก้งเก้งว่าแกนะอะไรฮะดับปูเนี่ยมึงเข้มมีนะจุ๋มอะไรเจ้าเด็กกี่เดี๋ยวฮะดิแล้วนี่เสื้อจอเรื่องสอบตลอดที่จะได้กันเอ๊ะนะฮู้ป่ะหอเสร็จแล้วก็เจอโอตากูเห็นตอนนี้อายุก็เจอพอเราได้ทุกเดือนเลยเห็นเขาเรียกมาเนาะเลยเลยจ่อยเลยจ่อยเลยคู่เราจะตาปูก็ได้มั้งจักคู่เจืออาปูจักคู่อาปูเต้โอ้จะเลยจักเก่งอะไรนะวันเดียวแค่คู่แค่สี่เดือนเก่งเก่งจะไปกินอะไรที่ดูอะไรเจอละดูใจสิเลยบ้างตอนนี้มีอะไรจะต่อมีเจออะไรจะในหัวข้าสิชอบข้าจะพูดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยข้าอยากจะเจอสิจะเจอมีที่ยามลาพันโดว์จะเจอมีที่ยามลาพันโดว์จะแล้วจูเมื่อเวลาที่นี่คิดว่าเมื่อเวลาคอมพอเจอพี่เจอเป็นเรื่องสูงละก็แล้วกูอยากพูดสูงละนี่ไม่ที่อยากพูดเลยก็จะเจอเวลาโอ้เรื่องคนเวลาเจอเล็บลอบักเก้งลูกที่คนเวลาโอ้เลยอะไรจะเจอจะเจออยากพูดโดนในบุญแย่จะเจอเจอเก้งนิ่งเลยจะเจ้าอย่าพอดูในบุญแย่จะเจ้า 反正把腿折了吧，嗯，那老过去你行了，过来的，再叫叫叫，我哈，你来，你来再叫，再叫，再叫了，那不没给你留的过来叫，就过把他去，你要是人留过你把你，那个就那鬼怕都哭都，也熬苦下来看，不喝个茶可以怕老熬不住，老熬不住，那那么钱呢，把人家来喝来来去。แต่พอสาวเราชีสีนี่นะทอพอบุรุษเจตเตอร์เออเออนาเวดัสซีดีมันนาเวนนอนเนี่ยมีคนมีแก่ตอนเนี่ยเนอะมาเมาไปขี่พระธานีเออนาวาดานาหัวกูซีดีนี่เลยอ๋อแต่สั่นเลยขู่เราเหรอแล้วมาบีมาเบอร์ก็อุติโลนี่นี่อาเต้แล้วตัวก็เวลาทอพอบุรุษปุ่นร้อนเนอะบลาพาทอบุลาถือว่าเลยนะถือว่าแม่ตือแล้วทีมนั้นชอบแล้วไงที่เขาจะชอบไปชอบไปโน่นตันเราปุ๊บเขาแกคือโล่งแล้วเราปุ๊บว้าไอ้เด็กเชี่ยวเลยนี่จูนกับป้าป้านี่มันจะจูนไอ้มันจะจูนป้าอันนี้สิดีกว่าเราต้องวัวนี่ตายเนี่ยนี่เราเนี่ยจะคุยเลยพ้าเราไปเลยกว่าไปเลยจะล้อมสิเชี่ยวเลยจะเนี่ยจะเล่นเลยว้าป้าป้าไม่โอนี่มันจะจูนจูนไม่จูนกับป้าป้านี่เนี่ยเจ็ดสิบไอ้เด็กที่เป็นสุภาพเลยเนี่ยสิอยู่ที่จ้าเรื่องนี้ผู้ชายจะพูดในน้าชอบในน้าเรื่องนี่มีคุณลานจะมวยนี่จะมวยนี่คือจะพูดน้าจะชอบน้านี่บาดาจีบาดาเลยจะสาวเป็นยังไงจะกวนน้าได้บุญละไอ้เนี่ยสิเจ้าเวรมีหรือวะแต่แต่เวรน้าเนี่ยสาวคุณละเลยที่เราหัวเจ้ากว่ากว่าเลยอืมไอ้คุณละสาวทุกน้าเนี่ยกูมีน้าเชื่อวิญญาณก็ว่าเสดุกูก็ถูกชอบที่เสดุกูเขาจีเยอะนักเสียสิสิ่งนี้โดนในแกเลยอามาตานี่แกปัญญาวจีวจุมุจุปะวจจุมุจุปะอาจจะจุปะก็ได้สิสิ่งนี้ทุกนี
2: ้เรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 69,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่อหาทางยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามารถไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาค4แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาเป็นแบบจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
5: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้

0: ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จะควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้500,000 สิทธิ์เป็น1,000,000 สิทธิ์

0: โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 510,000 นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
1: องนายกเอกิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมที่เราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อเพราะ1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรกเงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
0: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
3: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
2: ด้านนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
4: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัว ขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมอซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้โดยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกี๋ยมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
11: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละ10นางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรม4ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาคพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทํานองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้หลาวยนต์และบ่วงแล้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไซมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้น เข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพรามเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุทชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับ แต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพราหมณ์การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพรามณีแม่ของโสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้โสมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพรามณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือโสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างโสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับโสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพรามณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพลั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พรามชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสีย
2: กลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑต้นหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมภัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมภัยพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปฏิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กาย ฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนอาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อาลัมพายว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อาลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากยากที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทกล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติ รักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตน์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องให้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอาลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างและบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็นสัตว์สะอาดอย่างชาติกษัตริย์ทั้งหลายแม้ถูกกระทําเช่นนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบสำรอกก็ไม่โกรธไม่ลืมตาเพราะกลัวศีลจะขาดครั้นแล้วพราหมณ์อาลัมพายใช้ทั้งยาทั้งมนต์ป้องกันตัวเองจับหางพระภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงข้างล่างโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณศาลาดุสิตดาลัยศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับ

0: 16มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า 1.3 ล้านบาท
1: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง 1.3 ล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
2: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
3: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23-24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุด อยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่า

0: ฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: แล้วเท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องของระบายน้ำต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
1: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันมาลีรายงาน
0: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตะลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมี แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเหม็ดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่49ล้าน2แสนล้านล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน3ต่อ1เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาต์ต่อไป
6: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเททไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
5: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้น ในการแข่งขันรอบต่อไป
7: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
5: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0ประตูต่อ2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0ประตูต่อ2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพละศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
8: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีระยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีระยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
9: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะ ว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: น้อซอง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทปาตอง่าคือญิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูแมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิโอยาติชะตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชินนาลิและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบูดาเจ้าคอโลกวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสิจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไกเชวิโยปืต้ารายการนิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่ศูนย์ง่าแซ่นี่สือขอศูนย์ศูนย์สือโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไอเพวิโยแม่

Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho kho lo nga hu te po ko ga mi la le cho pa u pa lo che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge o ti ge rai ka obo da ja o kho lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ga da ke che vi tha pa to o ro pe le ti ga le le tha ta u yo ya vi yo kho lo la se ja le o rai ka obo da ja o kho lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni ra hu ya kha pho che pho lo che ตาวิคักคิเพเชเลติกาลิลิกาจาแมดอเมซแมกาแมฮาเลดอซาเทียวเลนาชูดิจวิออยากานี่คือไทมิงกออคโลแลมุยิคอยาเพวิทัปปาตองาคือติกาลิลิกาออเจอยาคัสเพตอลาเชเวอานาอากอติปาทานี่คือตอดะแลปูกากาเกจูติกาลิลิทอกาอาชูยอตูยอยากาทะคะเดนฮาซาดากิสิแมและยันยิวิออยาคโลทอชะดิซอคอลโลแลสปือญีญีฮีฮาปาออกกูฮาปาคอลโลยะญีเวออยะแลญีฉงาญียอนแพวิโยและจะขอทอกาญีฮีญีฉขอขออุมขอฮาวิโอวิโอญีราหุยะติพาโอเตฮาเลเลเวออยะฮีนาริควายตาแลกอนาริทักขะไกเตฮาเลเลงาฮือราหุขอวิทยุเรดิโอเอ็มติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮิร์สเตไลพอตอกิเทวิโยเบื้อเลกาญีพอเตพอแลFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยงาคืออวิยาเนียราหุยาติกาเลเลทอกาติแกราหุครอบพอนาเลอเนี่ยคือราหุชอเจทาโอกาปิดักในแพวิโยแม่ที่เจ้าปากกรมอุจุนิยมวิทยาพ่อสตาปิกาลาเวยะนี้นี่ชงานยี่ฮิฮาปาออกูฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกขอวิยาขอโลงาคือไทมิงกืออนาติต่อพ่อภาคอีสาอนาติต่อพ่อและไทมิงกือออกก็เจอติต่อพ่อยะนี้กาติกาติตีแลมุยีจอมาจาโลแมติกาติตีมูยิกะลามาจากิตุโยเจเฮกอยานิงาฮือแทมเหมียวนาติตอพ่อโลมูยิจอมาจาวิออติเตพาแลจังหวัดเมฮอซอจีไฮจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดตากออติชะได้เผาคอโลยันทอกะมูยิจอมาจีแมซาตาพอหะอยู่แล้วลาจละฮะแพตอลาวิออเจเตพาทากูเฮเลฟาตะแมเตฮาวิออคอโลออชเปเซเตกาตาวิเจปึตะเลกาลิงาฮือไทมีกือภาคอีสานพอกะเซชเปอร์เซถ้ามีก็จะเตต่อเซชเปอร์เซมุนีต่อพ่อขอเชเปอร์เซชัวเกมาโลเลมุนีต่อพ่อกาเพื่อเลยถ้ามีก็ฮอเตต่อพ่อเซชเปอร์เซตาแล้วออเชเปอร์เซกูทิพ่อเซชเปอร์เซเมาเวมุเผลาเป้าเดซากูขอนอกไทยเลมุยิลุลาวิเจเลกูทิพ่อยากอนิเวติยาธาภาคอีสานพ่อมุยิลามาจากไอตุวิอจังหวัดบึงกาฬเลอเลจังหวัดสกลนครเลจังหวัดนครพนมพ่อจิแม่ไทยมิงเกอก็จะติดต่อลอโก้จังหวัดกาญจนบุรีติดต่อพ่อเจไทยมิงเกอราชเฉยกาอือบ้ามูฮอนิเมตาเลเซเมเคเฮตาลาตุโยเจคือซาพ่อเอมาโกฮอลูกเอติพาลอโก้เลราชเฉยพ่อตาโตอิฮิเจเลราชเฉยขออีกามูฮออือบ้าเฮเวทปาโตและเลชุดิคือเวียย่าจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อกาซาตาโกปิกาลาเวเลงาคือไทยมิงเกอคอนโลตุโกมาคือราชเฉยมามูฮอมูยิลูพายุโซร้อนนาราโควิดตีดีเฉลี่ยนัวมัมมีเป้ามือเชเวลาแลเรามีเวียนามเหมียวเตเลนัวแฮปังเหมียวลุยวิโรแม่เลี้ยงอ่ะคือไทมิงเกิดตัวโกอาจจะเจ๊เจาะคือลาวิเจเลี้ยอยากคาทอกะงาคือไทมิงก็คอโลนี่ชงันตาเลนชสุนยเวียยาเฉาะคอโลกูแฮกูฟาตาโควิโยไทมเหมียวนาเตต่อพ่อเสจังหวะดอกคอโลมูยิลามาจากไอตุโยเจจังหวะจีไฮจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านออติชะได้เผาคลมยีลามาจาตุโยเจเลมูฮอมุยิโลพายุโซร้อนนาราโควิชเลไทมิงเกอเทียมาฮึลากาอาจจะจอฮึลาตาวิทปาตออญอยาชเวอคโลงาฮึไทมเหมียวนาติตอจีไฮพะเยาแล้วจังหวัดน่านออติชะได้พาแลกูแฮแลฟาตาจิแมซาตาคาเดพอหาอยู่เจลาจลาฮาแพตอลาวิออจะได้พากาลาวิทยาทากูแฮกูฟากาตาตัวโปนาเลติกาเลลิกาสตาคาเดพอหาอยู่จิแม่มุยลาจาลาโกลาจลาฮาแพตอลาเว
เลยแฮปปี้ขอวีกะลูลูละอีกะทูเวมีปะเวมิงกือยอเจลาเวเลยจะได้ผ่าทากากูแฮกากูฟาวิโยเลยเขาจะกามวยขอยาเฉาะขอโลละจะละฮะแพ้ต่อละปื้อวิโอจะได้ผ่างาฮื้อกากูแฮกากูฟาตาเจ้าวิโอรอติผ่าอยู่เวลาแล้วเลี้ยววิโอเนี่ยละหุยติผ่าท่าสัตตาติผ่าจะเคยชิลากาลาวิโยแม่ก็จะเละเลยยันเฉาะจิมิติออนเผวิเจจิมิติเฉาจะปะออกก็นั่นเลยจะปะออกจ้าวิโยก็ละก็จิมิติอ่ะก็เชวิแม่เลยยันนี่แหละเรียนงานคือไทยมีคือออกคอลกาจิมิติออนเผวิเจแม่เลยเอาวิโยเนี่ยละหุยจิมิติเตจ้าก็ขากให้เตจ้าเลยแต่ปกติจิมิติเจอีกอยู่หอขอเตียแหลมขอจ้าเลยจ้าเวลาเลยติกาเลยติกาติจาวิโอคามาชุดาตุโยเลยอยากข้างอ่ะคือจิมิติเฉลี่ยค่ะใครติจาวิโลโก้เลยอ่ะคือเชษาจอซาพ่ออสอซาพ่ออโบมาช่วยกักตัวเวอคาติผาทุมาลากาวิโยเลยอ่ะคือไทมิงเกอและเลยจิมิติจ้าจาวินาบะฮีกาวิจิเมมิงเกอเฉลี่ยสอโคโลเลยจะเป้ามีเพศกับเพศวิมาเฮเลยจิมิติเตหอสาวิทับปะโตเลยชอจามาจาวิทับปะแผ่ซาเวลอมแม่เลยงาคือแท้มีแลมีเกชะดิสเวออคโลเวียแต่ญีเวลอโกนาบะฮีออคโลเชียวิจิแมลีจิมิธิจามาเวมยอคโลนะเลยยะก็งาคือจิมิธิเฉลี่ยค่ะเคเตจาลอโกเชซาจอซาพ่ออโบกามาตุเลโกโกเลจิมิธิเลเตจาวิตยาทาจิมิธิลาไลตาจาจิเลยะคะวะสาระอูเลกูก็แอเตผักกะคือแผ่อเลว่าเจ้าวอผาเลผักบุ้งเตผักกะปอกเกลือเลจ้าจะเจเลจิมิติเจตาจานะเลจิมิติชะกะอะเลแม่เวแม่โซเดียมก็เวเลอะเลออตายโยเลชเวจอมาวิโยเลงะคือจิมิติจาจาวิโลกกะออลัสกาติคือจาวิแม่เลอวิโยเนลาหุยะเตผอเลเกกว่าจิมิติเตจาวิโอคโลกะจิมิติเจเลตะตะตาจาจาสากะอูโวจาวอผะเลยงาคือคาร์โบไฮเดรตเจติมากระตุนนะโปรตีนวิตามินไขมันกะกาเวนะเรียกกว่าเกลือแร่ติผักกะกาตัวโปนะอาหารหลักห้าหมู่ก็เวนะเรียกจะได้ผักกาตัวโปจิมิติติจาวิทอเลยวาสากะสามารถโกกะอุติผักวจาวผักมุนอยติผักกะปอกเกลือเลยติจะเจโอเคติจาวิโลโกเรียกเชษาจอซาพ่ออบูมาช่วยกาตุโยจิแม่เรียกกะยานิกะงาคือไทมีกอโคโลเลจิมิติอันนี้แพวิโยเลยงาคือแท้มีมิงคือจะได้สอโคโลเวจิมิติจามาจาวินาบะฮีออโคโลเชตาวิจิแม่เลยจะกะยูเวลาแล้วหอวิโยเนี่ยละหุยติผัตะชิลากาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยเอาวิญญาณละหุยติพาวกรมการขนส่งทางบกก็เวเล่หมอทอกาภาษีถาจ้าดาวิอรอยโยเล่กรมการขนส่งทางบกพ่อก็เวนะงาคือภาษีติผาเลียอาสะปืนและมาจ้าเวติยาธามือผู้จอวิจิแม่เลขใครแต่ละไล่ขอไล่ขอหนูคือภาษีปูกาลีมาจาใจเวลโกเลี่ยนอวิป้ายทะเบียนเลี่ยชูยุขอลาวิเจหมอทอก้าป้ายทะเบียนนี่น่าเลี่ยยึขอเสลาวิเจแม่เจดาปตอลี่อย่างนี้กรมการขนส่งทางบกพ่ออรอซาตาปิลาตาวิคาเสงาคือเลี่ยหมอทอก้าภาษีปุยวิทยาธาคาคิมอโกคามามือเวเลี่ยคาคิมอโลโกเลขภาษีมาจะใจเวค่ะคิญขอลอโกชูหมอทอก้าป้ายทะเบียนยึเวเลียออลอติผ่าอยู่เวลาแล้วเลโทมาลากาวิโยติกาลิลิกาคาเดนาเลียออบูจอวิออลอกะแพเวทัปปตอชอปะกะเปเปียแม่เลียเฮโกลิงาคือภาษีเฉลี่ยเตขอฟุเตขอกาจ้าเชวิแม่เลภาษีเตขอเลอาสะปือเลเตขอหรือมาเกวิลอโกมือผู้เตฮาปาเวียเตปือเซเจต่อไปฮะโกลิภาษีผู้กาลอกนะเลเตขอเวียนะญีฮีงาหากะคือเวลอโกติญีเวียลิญีงาหาเวียเตเปเซเลเตเปเซลอโกญีฮีงาหาโกญีฮางาชะลาเอโอเคมากะคือเวเลคันญาปาโกญาปามือวิจิแมเลติฮาปาเวียเตเปเซมือวิเจเลเคโกงาฮือมอทอกะภาษีปุวิทยาทาเลออยาจอจอคะเดจาใจจอลอเลโนฮือเลออยาปุยกะเลติขอคะไกปุยเวลอโกนะเลติฮาปาเวียเตเปเซเคภาษีสวะดูโยจิแมเปื้อเลกะเลงาฮือมอทอกะภาษีปุยเวนะ
เต้ขอเลือกไกเวเลเต้ขอตาเลแซขอขาไกเวลอกูกะเลเมื่อเวอผู้แลคาชิโยเจเลเต้ฮาปาเวียเต้ปุเซเมื่อวีเจเฮกงาฮือเลกาจัดตรวจสภาพวิจิแมรี่ตอรออก็เวเลหมอทอกาเต้ผาจัดตัวปุขอนอไทยเลภาษีจะใจแผ่วิเจเลก็เปื้อเลกางาฮือหมอทอกาป้ายภาษีนาเลแซขอขวนฮือมาจะใจเวลอกูเลภาษีฟูมาคือเวลอกูเลนอร์เวย์มอทอก้าป้ายทะเบียนได้ผ่าเลขกรมการขนส่งทางบกพ่ออยู่ขอเวจีเลยึเวจีอยู่ขอหิเวจีแม่เลขกว่ามอทอก้าภาษีน่าเลียภาษีปุ๋ยกุกาแซขอหรือตะกิจรอแม่แซขอห่อเจลอกัวขอนอติฮาปาติฮาปาลีเมื่อเวคาสกอคือลอกภาษีก็จ้าเราจิเลไปทะเบียนติผายาค่าโนฮือและเลแซขอคู่แกลาเวลอกุนี่คือหมอทอก้าเลภาษีปุ๋ยตาเวไปทะเบียนจะได้ผ่าจ้ามาเราเจเลยเอกงาฮืออวิยาเนลาฮุยาติกาลิลิกาคาเดนเชเลไปทะเบียนจะได้ผ่าเลอลอกวาสะปุ๋ยวิทยาทางอ่ะคือพรบติผักกะมากาลาเวเลวปฏิเหติผาจะแผะเวลอกุกะน่าชัฟติผาบึกมากาแม่ภาษีเปลือกเวลอกุเลียแขกว่างาหูปฏิเหติผาแผะวิทยาธาเลียสิบาททอกะเย่มาแผะสิปากาสังโคกะเย่มาแผะเลียอรรณบัติงาหูกะเย่เวลเลียพรบกะเย่เวโยแขกว่างาหูเลียภาษีมาเจ้าพรบอาสะปูเวลอกุเลียปฏิเหติแผะวิทยาธาพรบจะได้ผาเย่มากาน่าชัฟติผากึมากาแม่เลียชุมากึลาแม่เลียชอเรียกค่ากฎไหมค่าสกุลเชวีนะเฮกวงาฮือข้างาฮือกาโตเวเรียกเฮกวมอทอกาทิดาและอุปติเหตุแผ่วิทยาธาอาจจะเจนาวิมาเฮเรียกปือกือมากกือกาจบปื้อวิแมเล่เขากงอ่ะคือมอทอกาเยเชวีภาษีติผาเล่พรบติผาอาสะปูลอกต้าโลเช่ติเนี่ยปูไกวิเจกะเล่มาปีลาวิเจเล่ชราปะต่ออายีอยู่แล้วหนอคือมอทอกาเยเชวีเล่พรบมาโกเล่ป้ายภาษีติผาคาเดกะเช่นเช่เล่อาสะโอลือตากิจอาสะตาปุยจติเนี่ยปุยกะเล่มาเกาวิเจเล่เขากูปฏิเหตุแผ่วิทยาธานัชฟูไล่มือไล่เสกะกะโตลาเวเล่เขากูติกาเล่เล่สติแม่คาเดกันเชกุลากาวินาเลก็ปุตาเลกาลิงาฮือจะได้คือวิออย่าเลเลภาษีมาปุเฮวุสทาเซชนิวุสอเลงาฮือภาษีก็ชนิวุสก็ลอมาเลภาษีปือมาปือเวติภาษาเชนี่แล้วจ้าแต่แผ่วิเจก็ชนิวุสเลมาปือท่านาเลติแผ่วิเจใครจะแรงาฮือมอทอกานาเลภาษีอาสะปูเลมาจ้าใจเวหมอทอกากะตูวิทยาธากรมทางหลวงเลตานยุติผ่าแตะหมอวิลโกมือผู้ยี่หิบะจิแม่อวิอเนียราหุยติเผาหมอทอกาไปภาษีอาสะปูเลมาจ้าใจติเลแน่เลกะตูเชเวตานยุมากกรมทางหลวงติผ่าหมอวิลโกมือเวยี่หิบะขะไกมือแผ่วิเจเลยี่หิบะขะไกมือแผ่วิเจแม่เลขะติแลงะฮือภาษีน่าเลยคาเดจ้าจ้าวิเล่าเวอยากข้ากะมอทอกะมันแน่วิลโกกะมือแผ่วิเจมมีเวลเลี้ยวข้ากดไหมข้าสนาเลยเอกวิอเนี่ยละหุยติพาเลี้ยงะฮือมอทอกะติญิเลเลเยเชเวเลี้ยงะฮือเวคือแซแผ่เวเลจะเบื่อจอมอทอกะมาจอลโกเข่ากะไกมาเกาเลยอุทาคลีอยากจุดตัวเวกะจะจะมาเตียวเลี้ยงเอกวิอุทาคลีมุจตัวกะยุจตัวเวกะมาโจน่าเลี้ยงเอกวิมอทอกะเลยงะฮือชอยาเวคือแซแผ่วิโยเลจดาปตองอ่ะหือมอทอกาติผาเยเชเวกาภาษีติผาเลคาเดเชนี่แม่ป้ายภาษีอาสะปูลโกหะจะใจเลียอลกัวอุปติเหตุแผ่วิทยาธานะชิฟกะบึมากาแม่เลพรบอคโลและชเวอโคกาเลมอทอกาไพ่ป้ายภาษีอาสะปูและมาจะใจติแลมอทอกาเนี่ยเลกะตูวิลกุกะมือแผ่วิเจนี่หิบะคะไกมือแผ่วิเจใครติแลป้ายภาษีอาสะจ้าวือเล่าอยากคากะโคโกเกือมันแน่วิลกุกะขอพี่จอวิเจมือแผ่วิเจแม่เลจกาอบูจอวิรอบแผ่วิถาปะตอเรียกอ่ะคือราหุยาติภัตถะทุลาหนอราเชวิติจึกแผ่วิโยเรียกกว่าจะได้คือติหลอกกฤษาเรียนชอบงาซาตาคาจวยอยู่ล่ามาเวเลยเอาวิญญาณราหุยาติภาโองาติ๊กต่อเป้าคลิปติดต่อเวต่อคอจื้อยอใหญ่ลอลี่หลอกข้อวิโยลี่บุเวก็วิชอลี่บุเวก็วิลอแม่ลี่ชัดที่ข้อยอตะเลยบุเวก็กับแผ่วินาลี่ยอไตเลยบุเวเลยอิจุกาลี่ขึ้นราก็วิโยยอตะเลยบุเว
เลยจอล่ะตอคอนจะติคอจอเลยบุเอเวเลยยอตาเลยบุเอเวนะอีจูกาเตผาเชเลยเมื่อขอพอชูแต่หอตาเวปอปอเลวิจูกาชอว่ามาเฮเฮวิจูกาเตผาเยียเวกมาเฮโกเลียงอ่ะคือเตปอปูเตปอเจติเยเผวิจิจูกาเวชอว่าแต่เลตาเยเจเลยบุเอปื้อเวยอตาปื้อจ่าจิแมลีจูกาเมื่อขอพอชูหอตาเวเฮโกอีจูกาปราศเตขอเกือเวกาเลยแต่มอละโกบุเอวิเจยอตาวิเจเฮโกอีจูกาเตผาบัวเวยอตาวิชาเตผาตาอยู่เยเจเลยก็ตูจอเวเจเชสาจอซาพอมาเลอานาเตผาเผลาวิจิแมเฮียกูจูกาติพังอะเฮียขอเล่ว่าอยู่เลเตียเวขอคนหลอกคนเตียเวกาคาเดียนี่นี่เล่แต่มัวละกูจูกาชะกาบุยปื้อเวเล่บุยปื้อเวแม่ยอตะปื้อเวเผยปื้อเวเล่เฮียกูจูกาติพังขอคนหลอกคนกูว่าเฮลเวติพังเตเวเล่ว่าเฮลเวคาเดียรู้อะไรเตวิโอคู่กาลีอามีคู่อามีซากโกมู่เวนะเล่จะเคยติพังละกูจูกากาจะเฮเวเล่กาเย่มัวเวนะอยากข้าว่าหน่วยเวติพังอยู่เล่จูกาเตียเวชอยจุกาเฉลี่ยผู้กาตะปื้อแลยอตะปื้อจาวิโยเรียกให้กงอ่ะหือจุกาเตผาเยเวกาณณแลบูโอเวเตผามอลโกนาลีตาเยเจไม่แลกอปิญูเวกาตาเยเจจุกาขัวเวกาตาเยเจแมเรียกให้กงอ่ะหือจุกาเรียกขันบะมาเฮเรียกให้จุกาบูอาเวยอตะเวเตผาเนหือเยเลอชอบิจาแลเรียอานารู้ก็จาวิมาเรียอานาเฉลี่ยผากาเวลาโกคาเคมามาเรียกตุจอเลเลเนคืออาสากะกาชูลาวิโยจลาปาตอลิงาคือจือใสคอขอซ้อยจ้าใจเวมากโกออจ้าใจเวเลชุยจุกาเตผาไตลาเวกาคาเดญิลึแยเลคาเดญิลึแยแมเลจุกามาดาโอเวพูเวมากโกลิปุตาอาปูปูจาวิโยตาวินะนะเลมอเวลโกโกบะเลตาโกแยเลคาเตเลกาอิจุกาชูเตฮวาเวเลบราสเตคอคือฮวาเวอาติชกาเลคันิบะไม่เลชมามากาเวเลโอเวลโกเตปอปุติปอเจติวิเจเยเปือกโกกาโกบาวิเจเลียกกงาฮือจาวิโดเวเยเวมอเตผาทกาอายิอือจาเลบัวเวยอตาเวเตผากาจาคือเวลาโกโกตุอือจาเวแลเชซาจอซาพอโยแมเลียกกงาฮือจาตุดอตุดาเกเวออกโคกาเลแค่คือจ้าตูลูกอุ้ยจูกาเตผาทอกาดะเกเวมอเตผางาคือไรเยวิโยดะเกเลติเชปื้อเวเล่จ้าตูดะวิจ้าปื้อวิชอลโกเชกะเชสาจอซาปื้อวิแม่เล่อยากข้างาคือจ้าเวกามาลึจ้าปื้อเลติจ้าติดอกคืออยู่จ้าวิจ้าตูกาลิมาดะเกเวลโกเชหาจอหาไงวิโยเล่เคยกดจักกะอยู่เวลาเลงาคือออวิอเนียละหุยาเตผาทะทูมาลาวิโยลิจูกาบวาเวมาโกลิโยตาวิเตผาลโกกะตาอยู่แย่ลิจูกาเตผากะเตปอเยปุโกเตปอกาโกบาวิเจแต่โกแลเลงาคือออวิอเนียละหุยาเตผาทะอยู่เวลาแล้วจะเกชละกาลาวิโยแมและอย่าเพื่อหาเตปออยู่เวลาตาเวซาตาออลอเตผาจะเคยไม่เจดีโยแม่กะกะพอนาเลอโอกะปิลาเชเวงาคือราหุยาเตกาเลเลกะอบูจาแม่เตกาเลเลซึแม่กะแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
9: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือน ซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถัพรมมารายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ดื่มาโยกานาลูอายองนื้อมาละเคยอจอนาลูเนื้อเกลือเนะยอเยอะบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาเนียวนักโกลุคมยาอุตาจอซาดูเจียงลองในยานิอุ้มลัวแม่บาประชาชนยาเออกูเชี่ยโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบเบาแม่ข้อตีบัตยาวสิจอนในแม่ยอนอนาเดียจอนยังอาลาและเชี่ยโฮเอดีเอลความดันเชี่ยเบาหวานเชี่ยมะเลอาเชียงแมมโมแกรมโฮอัตสาวเนชอเชี่ยหนึ่งเงนักโกกักโกชกงบิวโยเฮอาจียงมาเลชอชินยานีชกงบิวโลกเอสนากงมาทุจิฮุยฮุทุจิกามิชาอาจเวยายังและทุเมอสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากงนาลูเดนากาติสุมนิสุมโยกะนาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลินยาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปจักันเออดูพ่ออีสันในกามาลาวเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยูนิโอพ่อสนาบีเกมอญาเล่นึมาอ้อนนานากาในเลี้ยวเน่ในชนยังอ้ายยูนิโอนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอ๋ยโกเย่งาสีเวและงายยูนิโอ
5: 马泽格尼我是下一米
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอเปอร์
6: เหมือนซุ้มค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
8: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

有一波有做头妈的，啊也你咪行呀，有啊那路呢，也牛也牛你们济南，老也牛叫那叫你弄个那，格拉美也牛玩安看，那那那也你他们那老也牛你们济南，那呢阿哟车门呢，啊这块路啊，叫他妈也牛那里阿样，那里我拉呢那里。切朗格尼，老嘞爷尼，爷尼这个，要叫那路上天天那哈老罗，老爷牛，莫靠巴尼马埃，费布巴尼马埃，啊那哈，大家没得爷尼的，你这样啊，没多少个，苗木多叫呢，爷尼来成就了嘛，爷尼咯，这个苗木多那好呢，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคู่กันแหละเดเยเนเดยืนยุ่มและคู่เธอนะขอนี่ก็มีอุ้มดูนะสวทเชียงใหม่และเยเนียเราอย่าย้อนอารมณ์อย่าแอนแนวหรือว่าเราเลยนี่เหรอก็มีอุ้มดูเธอนะขอนี่รัฐบาลฮอปาอุ้มอย่างก็คามีแนวเราเยเนียรัฐบาลฮอปาก็ก็เยเนียเจเจจะกันเอกาอย่างอะไรและเหรอก็เหรอพอแนวหรอจะกาเอกาดานเนี่ยบิสิบิกามาเดียเนี่ยเดรัฐบาลก็กอดแต่มาเงื่อนมิของเหรอกาเปิดร้านเหรอกากอดมาเอลอยเย็นนี่นะก็ต้องเชื่อกากอดมาเอจังพาเร่กากอดมาเอเหรอพอเนี่ยจะกาเอกาดานเนี่ยบิสิบิกามาเย็นเนี่ยนะเธอแต่มาเงื่อนล้อเย็นเนี่ยบิบย้อนเลยนะหาดาพายล้อเย็นเนี่ยเธอเนี่ยต่อชาขอนี่พอเนี่ยบินหาดามาเย็นเนี่ยล้อถึงมีในชั้นเทเน่那哈伢咩也牛，那也你听那，老何家婆那也那好呢，老的也你，个个提个那，了马吉伢是嘞，那哈冷老啊冷毛伢伢是嘞，了那老也牛的这个，那二飞波巴那路，那可能伢闯了嘞，那哈嘞伢咩的，么个那可能伢那个好巴，那可能伢闯了嘞，那哈嘞伢咩也伢咯，那二飞波出名那也伢这个二飞波了，可能二那老吵不个。ยาบอกอ้องเลยนะขอเนี่ยฉันคนธรรมดาเขาหรือว่าเกิดธรรมะเนี่ยฉันคนธรรมดาแล้วเราเลยอย่างนี้เธอก็เธอพอเนี่ยไงช่องเหลือเนี่ยเราหน้าหางเลยเนี่ยแม่ดีมันนะคนตัวจะจ่าหุ่มมาเยอะโลแล้วหน้าคนนี้เธอพอเนี่ยขอนี่จ่าเลยเนี่ยแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ก็กอหลัวเจี๋ยอย่านะเราอย่างเนี่ยที่เขาหรือว่าเดี๋ยวดามาเย็นเนี่ยยิ้มจิกแล้วนาฬิเชหลังเกินนี่เดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวเฟบัวไปในน่าหาลู่น่าขอนี่กดไลค์กดแชร์เธอจังเนี่ยจะแม่เย็นเนี่ยแล้วอยู่อ่ะน่าลู่ว่าอยู่หาเฟบัวไปในชอชอถ่ายเร็วงานเนี่ยเหรอกาล้อจักรเอกากาอย่าน่าหาเกือบไผ่อย่าชิงยาเกือบไผ่เดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวเหรอกาพอในจักรเอกาโดนเหรอกาก็อยู่ก่อนน่าลู่เหรอน่าขอนี่เย็นนี้จังเชียวพมัทเชียวเนี่ยยุ่มอินยาเทียเทียจากาเอกาเนื้อกะกอไม่ได้เย็นเนื้อเดียที่ขลุ่ยจะทำอะไรเนื้อหรอเหตุการณ์ในนั้นเนื้ออันละจากาเอกาได้ไม่ได้เย็นเนื้อเดียนุ่มจีเหตุการณ์เย็นนี้นะทันจู่แล้วเย็นเนื้ออันเดียวอากาศอันละแล้วเย็นเนื้อนุ่มจีน่าขอนี่ย่อที่น่ะฉลาดเดเยเดบลาสีน่าขอเนี่ยเยสีอาขอน้ำมังที่ขวาเยเนียวไทยอันนั้นอีน่าวันอังคารอันนั้นยี่เชียงอ่ะบลาสีน่าร้อยเยเนียวสิงหาคมและขั้วสีเดอาขอน้าขอเนี่ยยี่พังอ่ะยะโกเชื่อว่างาเดเยเนียวเดเฮน้าขอโตละโตล้อเยเนี่ยทันเจอนิมจีอายามือละขั้วเยเนียวก็งานเนี่ยก็แหลมเถอะมายาจักรหัดได้มีน้ารอเย็นเนี่ยต่อชาติบุ้มแล้วพนักหัดมาเดเย็นเนี่ยเด

ถนะต่อช้ารออย่างเงี้ยเพราะเนี่ยปีนหน้าหาดาจะให้ทิพยุมอายุมิตีหมอปมาเนี่ยช้าต่อช้าได้อย่างเงี้ยได้ตั้งตาโอลาเซ่และช้าต่อช้างานอย่างเงี้ยล้อก็อยู่กันน่ารู้เออยันน่าหาเบลด้วยอย่างเงี้ยล้อก็จะน่าพัลล์เนี่ยน่าหาล่าอยู่กันน่ารู้เออดูธรรมะเดียอย่างเงี้ยเดียมาข้อปันเนี่ยน่าหามาเอล้อเฟบัวปันเนี่ยน่าหามาเอล้อเลยอย่างนี้เอองานแหนอายุเชื่อเหมือนแหนที่ขอรู้เออจะดามาเย็นยาล้ออืมเออเฮก้าเนี่ยนะล้อเย็นเนื้อก็กอแหลมถ้าเออจะกะเอกะด้านไหนมาเดียเย็นเนื้อเดียเย็นเนื้อถ้าก้าเนี่ยอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและคุ้งอาถยินยาเยอะชมเนี่ยนะขอเนี่ยนายยงยุทธล้อนาควิโรธและคุ้งอาเดียเย็นเนื้อเฮน้าขอนี่เธอมิฉันยาหุ่มอาบยาเลกาลอยมิฉาหุ่มอาก็ก่อหอลือดางานในเย็นนี้เฮก้าก็เลยลอยเย็นเนาะอันนั้นสมเชตีอันเนาะอันนั้นเออบาลาเฮน่าเชล่าเสียงกันนี่เจเย็นเนาะลอยถ้าเดือดไทยมิขอละเขียวลอยเย็นนี้ยอมยาก้าอุเยสันยาเลียร์พญายางาสิเจเดียเย็นเนาะเดทมิเนาะลอยเย็นเนาะอันนั้นสมเชตีอันเนาะอันนั้นเออกันนี่นะขอนี่ลอยเย็นนี้เราบาหือละก้ามาเอ๋เราอย่างนี้มิฉันยับยาเลยก้ามาเอ๋ยย้องาเจเดียเนื้อเดทไทยมิขอนตัวนี้ก็นะขอนี้มีก้าจางาเดียเนื้อเดย์หัวก้าเดือไทยมิขอนในระดับป่าก็ดูนะขอนี้ภาคเหนือและคุ้งอะไรนี้น่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากล้อเย็นโยเอองานนี้คือโดยเฮโยเหมือนนั้นว่าชอตายาย้อนเจงาเจเดรอดอจะหาเหมือเจมาเหมือพยาเหมือเนาะไอ้เหยนี้ตาขอปาขอนี่อะเตียขาขอนี่จ้อแมแน่เหยนี้อย่าย้อนเจงาเจเดเหยเนี่ยเดแล้วถึงก็แต่มาเงอร้อยเนี่ยภาคกลางเนาะไทยมีขอในก็เชียปาก็ดูนะขอในกาญจนบุรีและคูกาเนาะแน่ร้อยเนี่ยนํามาดูแหร้อยเหยเนี่ยขอปาก็ดูนะขอนี่จังหวัดตราดและคูกาอย่าย้อนงาเจเดเหยเนี่ยเดมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเธอมาเกิดแล้วมีหน้าเย็นเนี่ยจะแม่จะกะเอกะดันในเล่เย็นเนี่ยล้ออันนั้นสมเชตีอ่ะเนี่ยล้อเย็นเนี่ยอันนั้นบาลาหน้าเฉล่าเสียงกันนี่ล้อเลยเย็นนี้ล้อบาหุเลกามาเอ๋ล้อมิฉันเปียบยาเลกามาเอ๋ยาจังอาเจน่าจุดย้อนยามผังอะไรล้อมิฉันเปียบยาเลกานะขวัญเนี่ยเธอเนี่ยอุเย่เงี่ยล้อเนี่ยสัจเจหุมาเอ๋ยจังอาโลล้อเลยนี้เธอกะอับปัสสนิหุมาล้ออืมทรวเอจางาโลและงาไทยเยญ่าลอฮลวยนะขอนี่ลอข้อมาอย่าพอดูเลยเจเดเยเนเดแล้วเธอแต่มาเงอลอเยเนถึงได้ยุมเบอร์เซลบอกแคสและคู่เธอลอยางงานในเยญีละเดือนนางก็กอดแถละชะละเยญ่านะขอนี่เธอก็จะพอในบงเลยแม่ในเยญีฮลวยแล้วทําปันทรบงเลยนะขอเนี่ยอย่าจนอลูอย่าแหลมถังอะเดแล้วลอเยญ่าเจพอเดียวนะอย่าเจพอลอเลยเยญีอยู่หามดดอยู่หาเย็นนี่นะมาบิดเดลเล่พายและงานไทยเย็นเนี่ยแล้วถึงมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยนะขอเนี่ยอายามาเกลิมินะรอเย็นนี่ย้อนยาพายแล้วจะกะเอกะดาเนี่ยเนี่ยบิชิบิกาเลเดเย็นเนี่ยเดนะขอเนี่ยอัดดัมเบลก็เกาะรอเย็นเนี่ยจะกะเอกะดาเนี่ยเนี่ยบิชิบิกาเดเย็นเนี่ยอันนั้นจะที่เกาะก็ดูนะเย็นนี่ประกันสังคมจังถ่ายเดอแล้วเนี่ยก็เจอมาตากเออแม่อยู่อันนั้นลูกแล้วเลยนี่ประกันสังคมจังถ่ายเดและน้าเราเนี่ยเหรอก็เกลียวเราบาลาเฮน่าเชล่าเสียงเนี่ยอันน่ะนี่เชื่อสิ่งนั้นเดเฮงเฮเสียงมันง่ายเดเยเชียงมันง่ายเนี่ยบาลาเสียงเนี่ยเราถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและคู่เธอบิดาดามาเจเดเนี่ยเดเฮก็หัวก็ดูนะขอเนี่ยประกาศบัตรประชาชนโลใบขับขี่โลและยาแหลมหูเนี่ยยาก่ออิงาเทียนยาเราถือก็ประกันสังคมจะถ่ายเดินนะเราดื่มมาก็ดูก็มุ่งเลือดเธออัศวะมุ่งเล่เล่และงาเทียนยาเราหน้าเธอก็เหอโปก็ก็ดูนะขอเนี่ยนี่เจก็อย่างงาเจเดียเนี่ยเดสีฟ้าและคู่งาเลยเนี่ยเธอนะขอเนี่ยบริเมเลยพอป่าก็ดูและงาเทียนยาเนาะนาสีชมพูแอเธอนะขอเนี่ยผู้ประกันตนและคงอาถรรพ์เนี่ยดื่มมาเอาไหมก็บิมเลวก็ดูและงานในนี้นี่เดี๋ยวแล้วบิปังอาถรรพ์บริเมเลเดอไทยมีคนเดียวเนี่ยมีอาจ้องอะไรอายุมาก็ตัวสู้บิมเลเล่ประกันสังคมไปร้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยอายุมาก่อนเนี่ยงะน่าดื่มมาประกันสังคมจะถ่ายเดอ
เราอาจจะมาสู้อากาศอุ้มเล่เล่แล้วก็ก่อนเนี่ยแล้วยังอาเทียนเนี่ยแล้วถึงมีเนี่ยสกันยิ่งตายจะหลังอาเดียถ้าก็นั่นยิ่งเชื่อสิบาระกูเสียงเราเนี่ยจอนงั้นนะฉลามเนี่ยเนี่ยล้อยูฮันเนี่ยชมยังฮัดองอันท้าดวงเราอาจจะมาถ้าก็คอยมาเดี๋ยวชมยังดองงั้นนะเนี่ยเราอาจจะเมื่อจอนเนี่ยดองเล่เล่อาจจะเมื่อจอนเนี่ยก่อนเนี่ยเล่เล่ดูแลเราถ้าก็เนี่ยยาก็อีงาเดียเนี่ยเดียประกันคุ้มพอป่าก็ดูน่าล้อเธอมีเนล้ออายามาเกล้ามีน่างาขอเนี่ยเนี่ยเฮงอันน่ะอายามยูโดฐานเลยหุ่นตาเนี่ยพายแล้วไม่หุ่นเนจอมแห่เนี่ยถ่ายเลยเดียเนี่ยเดียเนี่ยประกันคุ้มจะถ่ายเดินน้ำมังแง่นี่ล้อเนี่ยก็อีหล่อเดียเนี่ยเดียการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและคู่เธอเดียเนี่ยเดียเฮงน่าขอเนี่ยจะที่เกาะล้อเนี่ยจะกับเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาเดียเนี่ยอันนั้นจะที่เกาะเฮน่าขอเนี่ยเธอยาเสพติดเออก็เกาะงั้นเธอเนี่ยเราเจอละเงี้ยเนี่ยอันน่ะนี่เชเงี้ยเนี่ยแม่เนี่ยเธอก็กรมสุรกากรและคงงั้นเธอเนี่ยเธอก็ฮอบบี้น่าดูอ่ะเราเลยเนี่ยอาลีบาพลามีขอเนี่ยเราอังกฤษและคงงั้นเธอเนี่ยมีขอเนี่ยล้านเนี่ยโอเลี่ยนเลยแล้วก็ลอยเนื้อที่อันนี้อันยังอ่ะเดียเนื้อเดียน่าจะมีเนี่ยอันนี้ก็ดูงั้นเลยแล้วก็น่าขอเนี่ยยอมดูก็ทายมีขอละคุยละอันเนี่ยจ้าล้านเนี่ยลอยเนื้อเธอก็ทั้งเงินน่าขอเนี่ยอีกห้องอีเลยแกงานเนี่ยแหละหมอนเนี่ยล้อน่าเธอก็เจ้าที่เอาปากล้อกรมสุนักกรแล้วคุ้งอะไรเนี่ยนี่เธอก็ยอมมาแพทองเราแพทองยอมหื้อไปเอ็มมาเนี่ยไอ้สิ่งเจ้าห้องเนี่ยเรากูห้องเนี่ยเราเลยนี่ถ้าก็ยอมมาเราเจ้าหน้าที่ออกไปก็ดูนะขอเนี่ยกัญชาที่บ้านนี่อย่ามองอาเจี๋ยเนี่ยเพื่อนทั้งที่ทั้งลอนี่ลอยเนี่ยแล้วประตูและตัวทางอาเนี่ยเราประตูตัวแต่ขอเนี่ยวุ้ยตัวอาเจี๋ยเนี่ยเดอยากเข้าไปแล้วก็เงี้ยเชื่อสิจิโลเจนี่เนี่ยเราผิวออกไปเอ็กเงี้ยเราเนี่ยที่เสียสิมืองาผ้าบะและงาเทเดียเนี่ยเดเนี่ยหัวเรื่องจังหัวหน้าลอยเนี่ยเธอเนี่ยจังหัวปะบังเดลอยเนี่ยอัดเดือดไทยมีคนละคุยพลายนุ่ยมีอันนี้ละละเออละกัญชาหุ่มมาจุ่มละจ้าเธอเนี่ยอัดเดือดไทยมีคนละคุยหน้าขอเนี่ยกัญชาอยู่มาเธอหน้าขอนี่ยังบังแล้วมาสอบมีแล้วยังมาบังแล้วก็งานในเนี่ยไอขอนี่ลอยเนี่ยเธอก็ไทยมีคนละคุยจ้าในจุ่มยังละอายุมามีคนคุยบีออกไปเนี่ยแม่ก็ไปเนี่ยแม่ท้อเนี่ยเบียวอีนยาเล่มังเงาเทียเนี่ยเดเธอมีเนี่ยล้อเลยเนี่ยโอ้โหล้อจังเจน่าอยากบังอ่ะเนี่ยล้อพลาเหรอขอนี่เธอก็หัวบินนะดวงบินเนี่ยสมัยเดียเนี่ยเดเธอก็กัญชาเธอล้อท้อเนี่ยอยู่มามีของหัวอีเล่เล่เจียวมีเนี่ยล้อเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยเนี่ยจะก้าเอ็กก้าดังแล้วเขาก็กว่าเจมีเนี่ยงั้นเลยแล้วนะขอเนี่ยเย็นนี้ที่อาณาขอเนี่ยโหรจะมาเล่นเหนือขอเนี่ยเจ้าดูว่าเย็นเนี่ยจะมีในงานอะไรกันนะเดือดไทยมีขอละคือเยอะในยุโมกัญชาอยู่มาเถอะนะขอเนี่ยมาบอกมีนะล้ออาชวนมีขอพี่ในอีดูขอมาบังพาเล่และเหนือเดือดขอเนี่ยเจ้าดูว่าเย็นเนี่ยมามานี่นะมังเงาเดียเย็นเนี่ยเดียยาเสพติดเถอะนะขอเนี่ยแล้วเนี่ยเดือดไทยมีขอละคือนะกัญชาเถอะยาเสพติดแล้วมาซ่องอะไรล้อเย็นเนี่ยอาชอมีของนะรอยาเสพติดและโซอาเซียเนี่ยอาเกมีของถอนในอีดัวก็มีของพี่ในอีดัวขอเนี่ยฮิบาอปาเนี่ยยาญานะขอนี่ยังอปาอดเดือไทยมีของนามาเชยูบาเดียเนี่ยเดียเกาหลีมีของถอนในเยี่ยมแต่หวานพารามีของอินเนอเกออเกอก็อีขวางเงี้ยเนี่ยมีของสีเนี่ยกัญชาเถอะรอยาเสพติดและเกอทางอ่ะเนี่ยสู้อามาขออาสู้อามาขาล้อถอนเหลือแม่ยาแม่ข่าแม่โม่นะขอเนี่ยร้อนเนี่ยเดชเธอก็เฮ้ยมีของเฮ้ยมีของอีอ่องแง่ร้อนเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยร้อนเลยเย็นนี้ทีเดียวนะร้อนเดือดไทยมีของเราเขาอยากจะติดแล้วมันเกิดได้มาบังอะไรยกก็ยกมีของมาบังแล้วมาเอ็นยาเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยร้อนชอบมีของมาอีโดมินาจอมแม่ร้อนอยากชอบชิฮองงานเลยเย็นเนี่ยเจมี่ยูโดยังงะเจมี่ยูโดยังงะแล้วร้อนเนี่ยทีเดียวนะร้อนเธอเนี่ยฮอปเอาเนื้อหุ่มมาอายุหุ่มมาลุ้นแล้วก็มาบีท้องอ่ะเดมาบีบีอ่ะเดเย่เนื้อเดฮอบีเอาไปเนี่ยแม่ก็ไปเนี่ยมาบีอีเนี่ยเธอเย่เนี่ยแล้วเธอมีเนี่ยเราจะจอกเกอร์เย่เนี่ยจะหุ่มเขาเขามีของมีมาบีมีนัดเดเย่เนื้อเดมีเนี่ยเขาหน้าขอเนี่ยเย่เนื้อขอเนี่ยย้อนเนี่ยพายเดแล้วจะก้าเอ็กก้าด้านในเลเดเย่เนื้อเด
ฮ้ก้าหนาวเนี่ยร้อยเยี่ยนเดชะทิบยุ่มเล่พนักหาดามาเยี่ยนเยี่ยนอายุมีกาเนชาเดชะเยี่ยนเนี่ยร้อนนึงมาละโอพอนเนี่ยละเนชาเดชะเดที่ขอร้อยนะฮะเบียดามา

0: ถนาดชาใจที่บิมลอกานิมจิอายินินาทนจืออายามเฮลอควอลออะจากาอกาดานเนเนบิสิบิกาเดเยญิวยอกานาลูเวยานาฮาบิโอดูเยญาลอฮะกาจนอปาลาอเนนาฮาลาเยญียอกานาลูเวอุดุธรรมะเดเยญาเดมคอปาเนนาฮาแมลอเฟซบุ๊กปาเนนาฮาแมเดเยญิวเยญิวแกเนนากาโกเลมทาพัจกาเอกาดันเนญาเดเยญิวเดเยญิวอินออันนิเชงาบาลาเยสิเฮลอเยญิวยอฮืออันทินอเลพัจฉาลาอันงาเดเยญิวเดอินอกะดูนาลอวันบะมีกึ่งสําเร็จรูปและคั่วอันฉลางาเยญะลอบะมีกึ่งสําเร็จรูปและเอตะกะเทมนาเยญิอาและอัจเจบะเอกมอเลแล้วเราเนี่ยคาซอคาซอแล้วนะขอเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ดูไม่เนี่ยเดือดถ่ายเดือดขาดดอยเกินนะเราเนี่ยมานี่นะขอเนี่ยเธอรอถ่ายออกไปนะขอเนี่ยเอ็นยังงานเนี่ยนี่มาม่าไวไวหูมาล้อหูบ้านเนี่ยดูจัลละรอเนี่ยมาม่าไวไวหูมาเธอนะขอเนี่ยย่อออกแล้วรอจนจันยาอีหลังเทียเหตเต๋อรอเนี่ยเสียงอะไรนะขอเนี่ยโผล่เนี่ยรอเธอกาจานยาเธอเจรอเลยเยนี่เออนะขอเนี่ยง่ายยิ่งเงินในหนูทานยังเงินในแม่เยนี่รอยาละรอเลยยิ่งจะมาจะมาจ้าขอเนี่ยเธอรอยังเงี้ยหุ่มมาเลยเงี้ยรู้แล้วเธอแหละหุ่มแน่เลยนะขอเนี่ยรอเลยนี่ยาจ่ายยาตัวแต่แม่เยนี่รอง่าหัวพัดจ้องเงี้ยรอเลยนี่ที่เจจะมาจ้าขอเนี่ยมาเออขอเมื่อรอขอแม่เสียมีอะไรนะขอเนี่ยมาม่าเธอที่เธอยาจ่ายนะขอเนี่ยโอ้ยดื้อมาละค่ะเช่นในมือดาราเนี่ยเยนี่รอเอออาเผื่อขอตินเธอนะมาเผื่อเนี่ยรอยเนี่ยวนะเธอก็จะได้ตัวเดนยามีเนี่ยรอยเนี่ยงะอยู่อย่างเงี้ยนะอาเผื่อขอตินนะมาเผื่อเยี่ยนี่ยิบาสุบาโลรอยนุ่มนะเบอร์โกบาสิบาเยบาโลและจะแม่เนี่ยเยี่ยนี้ถึงไม่เนี่ยยมยาหยอดนะขอเนี่ยรอซาเดอร์นะขอเนี่ยเทียมมาซาเดอร์ขอเนี่ยรอที่ปวนาจะหมอนยาเลยแล้วนะขอเนี่ยเยอะเนี่ยจะรอจอมแม่เยี่ยนี่รอนั่นมามันนี่เกิดนะขอเนี่ยเราจะได้ตัวเดียวเท่านั้นว่ามือแม่ยังแอบขอนี่เราเลยอินออันนี้เชิงงานบาลีเสียอาจจะมีแนววันบะมีสำเร็จรูปและคู่เธอเราอีกเนี่ยบิดากระดุงอะไรแล้วนะขอนี่เราเลยยิ่งมามันนี่นะเราเนี่ยเธอเนี่ยจานานว่ามาแต่งงานเนี่ยขอเนี่ยอยู่หามุดด้วยนานนี่มาเชมือพายเราเนี่ยเธอก็สจิวมาโลยาอูหุมาโลอัจฉริยหุมาโลแล้วจีดองนะพามือเดียสิเจเดียเนี่ยเดียถ้ากามาม่าวัยหุ่มมาเราปู่เนี่ยจางเงี้ยเราเลยเนี่ยเราเนี่ยเธอดองเงี้ยเราอีจูหุ่มมาสูงเงี้ยเราเนี่ยน่าชอบเครื่องปรุงและคุ้งอะไรเออถ้ากาละคือเจแล้วเราเนี่ยถ้าก็อายุปัจจุบันเราเคยดองฐานเนี่ยบินในลายแม่เนี่ยเราถ้ากามาม่าวัยหุ่มมาแต่จางนะขอเนี่ยมาเครื่องมีเนี่ยเราเนี่ยชอบเครื่องปรุงและคุ้งอะไรสักพี่หุ่มมาและดองฐานเนี่ยบีฐานเนี่ยก็บีเจนจ่าจ่าแม่เนี่ยเนี่ยถ้าก็เฮือเจเงี้ยเราเนี่ยที่ตัวเราเนี่ยก็เงี้ยที่แค่เมื่อมาลองหุ่นเจียเนี่ยมึงก็น่าขอเนี่ยอาเจเดียเนี่ยเดแต่ก็สวัสดีทำให้คู่เธอเราอยู่หามาดูเดินแล้วเนี่ยเจี๋ยแล้วอาเจี๋ยอันเล็กเจ้าเงี้ยเดียดูจากอันเงี้ยเราเลยเนี่ยนั่นเราอีจู่หุ่มมาขอเนี่ยทัศน์สูเจียเนี่ยแล้วแต่ก็มาม่าหุ่มมาไปหุ่มมาจานนั้นจานแล้วมึงก็น่าเราอีจู่เจียทัศน์สูเจียเดียเนี่ยเดียมันจะมีเนี่ยเราเนี่ยงานเนี่ยนี่คือเนี่ยถ้าเราเนี่ยแต่ก็มาม่าไปหุ่มมาแต่จานมึงก็เทียนาเบอร์ล้อดามาโลเลยอยู่หายาจอนอ่ะแล้วอย่ามาจันยาเดลิโอเดบัวเดลล้อแห่ก็เหอะจ่าวยอออแล้วล้อเลยเย็นนี้อยู่หายาบีจังเงี้ยล้อเธอก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วคั่วเธอล้อเลยเย็นนี้เธอแต่บีจังมังเอเดียเนี่ยเดียอูหุมาขอไปอ่อนในโลแล้วเลยเนี่ยสจิวมาเจอนาโลเลยดออ่อนในโลแล้วห้องในหอบานิหุมาแล้วจิแล้วดออ่อนในคุลวยอยู่หายาแม่อยู่หามาดมแม่จานาขอนี่มาดมเนี่ยก็ต้องชวนในมือเดียจะได้เยี่ยเดียถ้ามีเนี่ยรอเนี่ยหัวหน้าขอนี่เถอะรออินอหัวเงินฉลาดรวยหัวก้าหัวก่อรอเลยเยี่ยนี้อายเนี่ยจะกาเอกาได้เนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลเดียเยี่ยเดียหัวหน้าต่อรู้รอนิมจีหัวก้าเยี่ยนี่เนี่ยทันจืออายามหัวละคนรอจะกาเอกาได้เนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดียเยี่ยเดียวหัวก้าเนี่ยนะรอนิมจีนะขอเนี่ยอายามข้าจะเล่าเหรออาจจะมั่งมั่งเลยอายชาการะบินาหาดาเรมาเดเยเนียเด nhưng chỉ hơi gặp phần bên nhà đã hơi hôm nay loi nhớ thức ăn ngồi đi dàn bị cơ này liệu mẹ vậy nhà khắp phun mán cho này loi vậy nhiều hơi gặp hôm ai dám khai chơi lao lúa phở bên nhà hà đã này ai dám chơi nào gọi như mà đề u chỉ dùng mà đề cho hắn lúa lo à khăn đi sọt là cá che ta đi thua lao này lo ngàn nè ai yo chơi mình nè này liệu vậy là này gọi là cơ này lại ở phát thằng chưa làm mà gọi như mà đề u tu tham mà
1: Tôi là ở đó, ở trong đó tôi

你俩你从马拉雅那从喇叭到啊来找到面你从马拉雅的让你满足看着我让你姐姐买这看着罗爱哇不罗爱马

个八尺长哦，来老你们，咱都买小鸡到聪明啊，到咱。都啊俩小鸡来报名，把衣服带满。

到土树河来一米那啊，到土阿妈口哎，河来一眼，到土树河一眼大妈妈家后面来一那。

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
5: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23-28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสนพรมมารายงาน
0: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2,900,000 คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22ล้านถึง23ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: โอ้บูดะจ้า
9: โอ้มิโชเฟอร์
8: เหมิงซุงค่ะ
9: ป๊อกว่า
8: เนาะจงสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
10: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาลืมเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู้หือวิ่งเหยียนขวานเงาเจ้ายิงเขาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
3: เมื่อโช

0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
2: ที่วิจอวิออคโล
3: อาชื่อเฮือทีเลลิโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบ

0: รวมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลียวเอาเก่งเราก
4: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลข053-276-068และ092-246-8579

ไหลตังออกปีนึงอันไหนมันมีดีอินแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหือสร้างจนหือก็ยาวกำลังสุดมาเฮาถูกดีห้องห้องกันแน่ที่สุดเลย

ลยตังออกเปิหนึ่งอันไหนมันมีดีอินแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจึงหือสร้างจึงหือก็ยาวกำลืมสุดมาเฮาถูกดีห้องห้องกันในที่สุดเป็นยา

0: ันจังดิ
1: เมื่อสูงตั้งเสียงค่ะเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้กูก็กูเกิลค่ะพบทบทวนกันที่เนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทวิงเก่งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ฐานฐานหน้ากว่ากับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์พบทบทวนปอมแม่พี่น้องเฮาเขาดีดังห้องปล่อยเสียง AM 147กิโลเฮิรตซ์ซ้อมกันที่ในไล่ฮับถ่อมข่าวเงาจอมกันในก็เป็นเลยว่าเป็นตื้อตั้งอันลีตอนแต่เฮาค่ะมีข่าวยามสีมาพบทบมาอุบโอจอมกันในตอนการเฮาค่ะที่ในถ่อมไล่ดังเรดิโอออมล้ม AM1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถ่อมไลตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตัวเลยตั้งไลฟ์เฮาค่ะแทงในนั่นค่ะหลายดีหลายตั้งในนั่นค่ะอ๋อก็ติเลยว่าเป็นตีเร็วกันตอนแต่เฮาค่ะที่มาฮบทบจำกันสิเลยมายินถ่อมข่าวเงาจำกันในตอนการเฮาค่ะในวันเหมือนในจึงหนังไหนค่ะอยู่จอมข่าวยิ่งหมู่ข่าวนวลค่ะอ๋อในวันเหมือนในก็ถึงมาเนื้อวันอังคารที่25เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26ปีได้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือนเก่า12คำในวันมื้อในในค่ะอ่อนดังในนี่ก็เฮาค่ะก็ฮบทบจอมกันสิต้องตักใหม่สูงจอมกันสิอําก้าใครมาบอกละถึงว่ายามพ้องตะเหลวนั่นนี่ค่ะเนาะฝนก็ดีห่างหีห่างหายกว่าก็กําบางพื้นที่ก็ยังติมีฝนตกลงมานําอยู่ก็หลูเลยฟังกันไว้อยู่ค่ะซะซื้ออันอยู่จอมตาพุยสันร้อยถ้าซื้ออันอยู่จอมอาตีเตียมอันดีอําเลยอยู่ที่สูงเซก็จังมีน้ําห้วยน้ําหองไหลลงมามาหลุบมาน้องไหลก็หลูเลยฟังกันไว้ฟังกันด้วยลองลินหยดลินกลลินปังจอมในนั้นค่ะลองจังเจอในลำลองหรือสีเปิ้นไก่เพก็หลู่เลยเวเพฮบทั่วเพก็หลู่เลยหางเฮียนกันไว้หนังหือพอดีอ่ำฮบทั่วเพ น่ะปุ่นตีน้ำแห้งปุ่นตีตอนตาเขาขาเนี่ยเผียวอาล่าเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็ออกมาฝากตัวจุดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาจึงหนังไหนค่ะอ๋อเขาขามาด้วยในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมือมาด้วยข่าวเงากันเทียงในขนมพี่น้องเขาเขาค่ะมีอีสังพองหลาในนั่นค่ะข่าวเงาก็มีน้ำเพียงหนาค่ะวงวังในนั่นในขนมปีน้องน้องเขาเขาค่ะก็เตลิฮันว่าตียอบไลในนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะลดส่งลดอันดีฮับจางนั่นค่ะเนาะตียอบเลยกว่าตั้งน้ำตั้งหลายเลยลองตั้งตีอ่อนปืนแอวเลยเลยอําเลยมีไว้ขว้างจำเจ้าในค่ะเนาะตีตั้งน้ำตกบัวตองในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันดีแอวเลยจื้อเสียงหลังตั้งเจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็มาแอวเลยในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเลยว่าอําเลยมีไว้ขว้างเสียเฮ็ดพิษปักเปิงใหม่มีจำเจ้าหนังในก็มีในนั่นค่ะข่าวเงาหลายรองหลายอันเที่ยงข่าวเงาอันเที่ยงอันนึงนั่นในก็เดี๋ยวเลยว่าจึงหือขลาดเดี๋ยวเลยว่าเออในบางปอกบางเลยมาในก็ใครเลยนะปุ่นตีเนี่ยเพียวเลยเอาเฮ็ดลองตั้งอันอําถูกเมียนมันก็สัมผิดปักเปิงใหม่มีออกพี่น้องเฮาเขาค่ะเนาะหยาบคันเจอเต้ๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาบ่ได้มาด้วยนั่นในค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองมีนางหญิงสาวไต้ก่อนนึงค่ะเอาไว้รับกู้อันปลอมมานั่นเสียก็ต่างย้อนเป็นก้นไทยค่ะญาติยอบไรเนี่ยค่ะที่เก้งเหลาเจดอนเก้งใหม่ค่ะอ๋อมียิงสาวไต้อ่อนก้อนหนึ่งค่ะเอาไว้ครับคู่ที่จันจอมอันปลอมเสียกว่าต่างย้อนไฮไลท์ไว้กับตัวหมายฝังก้นไทยเนี่ยค่ะญาติเจ้าหน้าที่เขาตียอบส่งปันห้องบริหารค่ะอ๋อในก็เมื่อวันที่24เดือนธันวาคม82เฮงไป26นั่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไม้ฝังก้นเมืองเนี่ยค่ะภายอุปึงก้นเมืองนั่นค่ะเนาะแกมผู้ก้อนเจเว้งเก้งลาวอ่อนเอานั่งอย่าหนูเนี่ยค่ะจื้อนามสกุลเนี่ยก็อํารัดไว้นั่นค่ะเนาะเป็นนางยิ่งใต้ก้นเมืองห่มตุ่มเมียนมาค่ะมาแจ้งความที่ห้องปฏิหารเจเว้งเก้งลาวให้เอาตั้งพิษจอมหนังไม้มีใจตื้อผืนหลีกไล่หลวงปองจึงอันปอมมันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาย้อนว่าเมื่อนั้นในมันนั่งเอาไว้ครับจุมคู่ปีเอจั่นจอมหลวงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะมสทนั่นน่ะเนาะอีกตั้งพื้นลึกพื้นไล่อันเกี่ยวข้องเสมาต่างย้อนตอนดาติให้ไลไม้ฟังไว้กับตัวเป็นคนไทยจอมหนังไม้มีมาตราทวี7ภาค2เนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาเจ้าหน้าที่ก็มีลองถางเทิมค่ะย่อก็กับสืบต้องถามตัวดีจั่นจอมหลวงนั่นจังเลยฮู้ว่าเป็นอันปลอมในนั้นค่ะก็นั้นแหละเจ้าหน้าที่ฝ่ายไม้ฟังเจเว้งเก้งเหลาจังเอาตั้งพิษผืนหลีกไล่สักเสียหลักฐานตั้งเสียงสีกว่าถึงลาดที่ลุ่มปริคารในค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลาดว่าอันไรเฮ็ดจังไหนในเป็นปุ่นตาแกดเคให้กังลองเจตื้อผืนหลีกผืนไล่อันปวมมันย้อนหมายฝังไทยอํานั้นก็ย้อนสุนไลสุนเป็นไว้กับโตไว้มีลองหยุ่มยำตั้งจำตั้งจำใจเนื้อนาการลองเฮ็ดไว้ไม้พังเจ้าหน้าที่เขาในย่ำเหลียวเจ้าหน้าที่บริหารก็ตีขึ้นกดทัดผืนลึกผืนไล่มันนั่งแทงต่อถึงลุ่มตราไปแตบตัดสินว่ามันนั่งมีตั้งผิดในนั่นมันนั่งยังตึก ผึกจืนข่าวใสก้วยกะไปใจมีตั้งพิษอีหยังก้วยกะซึ่งหือก็ยาวจ้อมหนังไม้มีเมืองไทยป้อเฮ็ดเจ้าตื้อผืนลึกผืนลายลงปองจึงอันปอมในจึงตื่นเต้นมีตามตัวคอกหกเลือนต่อถึง10ปีอันนั้นก็ตามเงิน 10,000 ถึง 200,000 บาทค่ะอันนั้นก็ตามเงินเลยตามตัวคอกตั้ง2อันค่ะออพี่น้องเฮาเขาก้นต่างเมืองเจออันมาเกิดที่เมืองไทยนั่นป้อเฮียนลิกไตเฮียนลิกตีเมืองไทยไหลหับจุมคู่จันจอมเมืองไทยในซึ้งย้อนเพราะว่ามันมีศูนย์ตอนตัดย้อนไหลหมายฝังไทยก้วยกาหลูเลยมีเหมือนหนังว่าไว้เกิดถ้ามาอยู่เศร้าถังเมืองไทยไหลหึงมอกาหือเสียมเซิงหนังในค่ะพี่น้องเขาลองตั้งอันในก็เฮ็ดเฮาเป็นรองสุกซักลงหลังโอนอ่านบ่แม่กันแทงย้อนเพราะว่ามันนางเจอไว้เย่าจันหลีกอันปลอมนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะไว้หับคู่อันปลอมมันนั่นในค่ะตอนตัดได้กว่ายืนย้อนเอาไว้หมายผังก้นไทยเนี่ยค่ะพิษปักเบิงเฮียงต้องพิษล่ะพิษค่ะก็เปิดมันใจอันปลอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะตัวตามตั้งพิษก็เพราะว่าเขาขาดใจหลักฐานอันปลอมเนาะอันไหนอ่ำกล้าคือว่าอันไหนก็อ่ำใจไว้จุ่มคู่นี่ก็อีสังก็ยาเป้าว่าเขาขาดใจหลักฐานอันปลอมเจอไว้วัดไว้อันปลอมเนี่ยค่ะพิษปักเบิงไหมมีมาตรา268ตัวคอกอ่ำป้น3ปีหมายจับเงินอ่ำป้น60,000บาทอ่ำนั้นก็ตั้ง2อันค่ะเอี่ยก็ตั้งพิษอันที่เฮาขากว่าถึงลาที่เจ้าหน้าที่เขาเลยลองว่าเฮาขาเป็นวัดไว้อันปลอมเฮก็เฮาขากว่าเฮ็ดนั่นเลยค่ะเนาะมันก็พิษปักเบิงไหมมีมาตรา137ค่ะตัวคอกอ่ำป้น6เหรินหมายจับเงินอ่ำป้น 10,000 บาทในนั้นค่ะเอี่ยก็เพราะว่าตีเลยเสียมว่าออกปันเอาไว้อันปลอมเดี๋ยวเจ้าก็มีตามตั้งพิษเถียงเหมือนกันตุ๊กคอกอะไรไม่ตามเงินเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะมันก็ถามมาจอมมันมีไว้เกิดเมืองไทยหากาใครมีไว้เกิดเมืองไทยกาใครให้หยังก็ย่อป้อว่ามันนางเจอหลักฐานอันปลอมกว่ายืนต่อเจ้าหน้าที่เปิ้นเดียวได้จึงตื่นว่าดองพรตุ้มยวนมันตื่นเตมี1เตไลถูกเพิกถอนสัญชาติไทยนะคะจอมหนังสังจะฮบทั่วบ่าเฮ็ดผิดปักเบิงหมายมีจอมหนังมาตราปักเปิงใหม่มีปี2เหง5ปากปลาย8มาตรา23ค่ะเยี่ยวก็เปิ้นเตอําห้องหับตอนดาได้ยืนย้อนสัญชาติไทยเดียวก็แทงอันนึงก็ได้ถูกเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีจําหนังคดีอาญาค่ะพี่น้องเขาเยี่ยวก็มีปืนอันอําลีนี่ค่ะมื้อเฮาค่ะดีกว่าพิสูจน์ลองปืนประวัติเฮาค่ะปืนตูเฮาค่ะจําจังได๋ค่ะแล้วก็มีประวัติอาชญากรรมในนั่นค่ะตุ้มเตอร์ต่อการเจอจัดปานเพราะว่าจัดปานเยอะกว่าการเหตุการณ์ในอนาคตมันนางจอมในนั่นค่ะลองตั้งเจอในค่ะนะอย่าไปว่นซ่อนอย่าไปใจหลักฐานอันปลอมก็เพราะว่าอําเตอําไลสัญชาติไทยเย้าในนั่นค่ะยังตื้อตกคอกเยอะกว่าซุ่มเงินกว่าแทงต้องการเจอหนังไหนค่ะปักเบิงใหม่มีอันที่เกี่ยวกับไปลองการเหตุเจอในนั่นเนี่ยก็เป็นปักเบิงใหม่มีอาญามาตรา268ในค่ะผู้ละเผยปลอมหลักฐานเอกสารอันปลอมในค่ะที่เฮ็ดได้มีลองตุ้มตื้อต่อก็หลายก็1อํานั้นก็เผยเสียมาเตเลยตกคอกอําป้น3ปีไม่ต่ําเงิน 60,000 บาทอํานั้นก็ตั้ง2อันค่ะปักเบิงใหม่มีอาญามาตรา137นั่นซ้ําในนั่นค่ะผู้ละเผยกว่าแจ้งข้อความอันปลอมต่อเจ้าหน้าที่อันนําจะลองเตมานั่นค่ะเนาะที่เฮ็ดให้มีลองลู่ซุ้มตกคอกอําป้น6เลือนไม่ต่ําเงินอําป้น 10,000 บาทอํานั้นก็ตั้ง2อันในนั้นค่ะจำหนังปักเปิงใหม่มีมาตราปี2แห่งปลาย8มาตรา23เนี่ยค่ะการที่ย้อนโอนสัญชาติที่ถูกถอนกว่าอําเลยสัญชาติไทยไล่สังเจอว่าก็นั้นมาแจ้งความอํานั้นก็มีหลักฐานอันปลอมมันในนั้นค่ะอ๋อลองตั้งอันนี้ก็ติเลยว่าผิดปักเปิงใหม่มีในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะภายกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในนั้นค่ะอ๋อกบนั้นอย่าไปเฮ็ดลองอันอําลีอันที่มันปลอมจังซี่น่ะอย่าไปใครกว่าเฮ็ดลาๆในนั้นค่ะมันผิดปักเบิงหมายมีในนั้นค่ะเนาะตันดาได้อยู่เซาทางกว่าแท้งนั้นก็มันหยับคานเจอเตะๆจังหนังนั้นค่ะออพี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็ย้อนฝากฟังไว้ปันจอมมันก็ว่าอันเฮาค่ะเฮ็ดในก็เปิ้นเฮ็ดมากูก็กวนเฮาอยู่กว่าง่ายลงเจอมาได้เสียเงินหยังมันก็เฮ็ดจังนั้นจังไหนจําซี่ในก็มีมาในลองดังจังในก็เปิ้นได้ขึ้นสืบเอาคนลังกว่าขึ้นเฮคนขึ้นค่ะลองกูอันนั้นสิเข้าขาจะเจออันเฮ็ดถูกนี่ก็อําตามลูกกูสังจะเจออันอําถูกแม่นจําเช่นก็สันหลังบ่แกนจี้ๆไว้เออเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งจังได๋ก็ฝากฟังไว้ปันกันจอมในนั้นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ติเลยว่ามันติตอนตาใครไหลบนดินนั่นเพียวในเฮ็ดจอมมาใจเข้ายามอิดอ่อนค่ะเหรออําใจว่าเงินเนี่ยมันติซื้อไหลกูเมียวหนังเก่านะพี่น้องเขาค่ะมันก็ในมีเงินน่ะซื้อเอาจังนั้นจังไหนเนี่ยก็มาพวกก็ยืนย้อนมาในดิกเปิ้นก็หมอเปิ้นมาเฮียนสาขาอีหังผายอีหังลามจังไหนเป็นฮือหลาในจึงจะได้ตอบเปิ้นอําไหลในมันอายเปิ้นน่ะค่ะพี่น้องเขาเนาะกับนั้นเนี่ยอย่าไปเฮ็ดอันปลอมซื้อไว้อันปลอมอย่าไปกว่าซื้อไว้จบอันคู่อันปลอมล่าๆนี่นั่นค่ะเนาะตอนตาที่ใครยืนย้อนเฮ็ดไว้ คนไทยนั่นในค่ะเนาะมันผิดเนี่ยในค่ะเนาะลงตั้งเสื้อในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นอย่าไปเล่นจมหนังปักปึงใหม่มีอย่าไปเฮ็ดผิดล่าๆในค่ะมันดีโกเนี่ยในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปั่นเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะเอาค่ะลือเจอถอมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันจงขึ้นมาโอ้จำกันแข็งกำหนึ่งค่ะนะว่าเดมี่ลองตั้งอีสังแทงในวันเมื่อไหร่ในนั่นค่ะออปอมเมบีบีน้องๆเขาค่ะสืบถอมเพียงความหมันหูถูกใจกันด้วยก่อนค่ะ

ย้อนหักเนี่ยค่ะหนึ่งเพลงความอินฝั่งห้องไว้ค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาดังหลังไม้ค่ะเมื่อกี้กับสืบมาเนี่ยค่ะเราฝากปัญญาลิ้นถ่อมกันเงี้ยวในนั่นค่ะพี่น้องขอเลยถ่อมเลยหันเงาพังเสียงแดกถ่อมเสียงอยู่ย่ำพ้องแต่เร็วเป็นที่ห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่าเกลือเฮิร์สฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3เจดอนเก้งใหม่ดีในเนี่ยค่ะกับสืบมาเลยตีหมายโฟน0532760007ค่ะ0532760007ในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็กับสืบกันเข้ามาไล่มือพ้องเข้ากับเปิดปันเพลงความนั่นในค่ะเนาะในก็ข้าวยามก็ตีเลยกับสืบมาข้าวยามจูข้าวยามภาษาเลยภาษานั่นค่ะเนาะ10โมงถึง11โมงค่ะต่างข้าวยามเต็มเลยครับพี่น้องเขายามบัวเดมีพี่น้องต่างเจ้าคือในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนั่นนะคะมาฝากตอนจะถึงกันค่ะกำเนิดห้องคำมาด้วยเที่ยงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องลองการเจอ AI พี่น้องเขาในวง 2-3 วันนั้นก็ใกล้ๆหันเป็นกำเป็นปอกเป็นปอกเป็นมือเห็นในนั่นนะพี่น้องเขาค่ะที่เลยหันว่ามีการเจอ AI มันก็พูดเลยพะยะลาดมาลีลีในจังมีเพออันนี้คำมาด้วยบีโมขาวนู่นในจังมีเพอกว่าเฮ็ดแคบหางใส่เซอร์โคตำหนดทหารปลิกเขาจังปีค่ะต่างต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียมีเพอพวงลาดมาวันสองวันเนี่ยหันกับใส่เซอร์โคปลิกหันตำรวจนั่นน่ะน้องเฮียก็ต่างขึ้นมีมันก็เฮ็ดทางเหมือนจังว่าย่าหยอบอาจจะในค่ะเป็น AI นะคะเนาะ AI ในบ่ว่าหมอเจอก็มีพรหลีอ่ําหมอเจอก็ปันพรให้ตนตาตัวเจ้าเก่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั่นแหละตนตาครีเอเตอร์มือใหม่ค่ะเฮากึดลือกึดใจ AI อันเฮ็ดข่าวปลอมอันเฮ็ดข่าวอันที่ผิดเปิงอันผิดปักเปิงไม่มีเนี่ยค่ะตัวตามตั้งผิดมันมีอยู่ดีตัวขอคาปีไม่ตามเงิน 100,000 อันนั้นก็ตั้ง2อันค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั้นแหละครีเอเตอร์อันนั้นก็กดอันสร้างไล่ไล่หาเงินเนื้อออนไลน์เต็มเจอในเนาะในก็การเจอ AI เฮ็ดแคบห่างอันปลอมในอันนั้นก็เฮ็ดข่าวออกมาอันเป็นผิดปักเปิงนั่นเนี่ยค่ะตอนแต่ที่ใครไล่ยอดไล่ยอดแชร์อันนั้นก็ไล่ไล่ตอนแต่แอปสีซ้อมนั่นก็เนี่ยเฮ็ดให้ผิดปักเปิงหมายมีให้แห้งค่ะกว่าว่าเอาข้อมูลในค่ะอันเป็นอันปลอมเข้าสู่ในคอมพิวเตอร์เสียในนั่นค่ะเข้าสู่ในคอมพิวเตอร์เข้าสู่ในสื่อโซเชียลมีเดียเสียเป็นการตัดต่อสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นอันปลอมมีตัวตามตั้งผิดค่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละลงตั้งเจอในผิดปักเปิงหมายมีพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14ค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ถูกดีได้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาหันหนูมังก็โอ้ยใส่คนุงดังมาเป็นตำรวจซึกฮาหนุ่มจิ้มเจนในขนมมันผิดค่ะนะลองตั้งเจนในเลยว่าผิดค่ะปักเปิงหมายมีให้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะน้องอย่าไปวนว่าใครไรย้อนกดไลค์ก็แซ่กดไลค์ก็แซ่ให้ไหนกันเนาะไปกดไลค์ก็แชร์จนนั้นนะคะเนาะก็นั้นแหละแต่เร็วในก่อนเลยหันนำเนียนนะคะเนาะอย่าไปมาเจอแอปพลิเคชันอันบางอันที่ต่างมาเฮ็ดเล่นนะคะมันผิดในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเฮาเขาจอมในนั่นค่ะนี่ก็เป็นเที่ยงหนึ่งรองในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะหลายรองหลายอันค่ะเอาใครมาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจนถึงพี่น้องเฮาเขาในนั่นค่ะโยกอเกี่ยวกับรีลองแต่เหลียวกอตีนยอบเกี่ยวกับรีลองยาเมากำก็ยังตึกมีอยู่จอมเมืองฝางว่าตั้งแม่สายเก่งไฮเก่งแสนหลายตีหลายตั้งค่ะตียอบเลยใครว่ากูวันเหย่าในค่ะเนาะลงตั้งเจ้าในก็เป็นการผิดปักเปิงหมายมีและเจ้าหน้าที่เขาก็คัดเจอกดจัดกดทัดด้วยนั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองเฮ็ดผิดปักเปิงเสียขึงปองให้สั่งกว่าเอาเจ้าหนังตัวตามตั้งผิดกว่าเทียงเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าหล่อสีนั่นซ้ำในค่ะมึงหลายๆตีก็หลุดเลยฟังกันไว้ในค่ะลมแรงหลงพายุสนร้อนนาราเนี่ยค่ะยกกระดิ่งจังให้ได้หมางปืนตีย่าน้ำท่วมน้ำนองแทงในวันที่24ถึงวันที่25ในแทงเมื่อไหร่แทงเลยค่ะเนาะ23ถึง26นั่นเนี่ยก็เตรียมมีฝนตกหมางปืนตีเดี๋ยวตกน้ำหลายๆตีค่ะ27ถึง29นั่นเนี่ยก็เตรียมตกน้ำตั้งพอถ่องจึงไทยเนี่ยค่ะเนาะยกกระดิ่งมีจำน้ำปางลายเสริมเจอในแทงย้อนให้ปอมไปปีน้องเขาหลายๆตีฟังกันไว้น้ำหุยน้ำนองเนี่ยนั่นค่ะและปืนตีอันอยู่จำนำจำไหนค่ะฝากฟังให้ปันเดียวก็อย่าไปกว่าแอลเลดีน้ำตกค่ะนะแอลเลดีน้ำตกเลยอย่าไปกว่าล่าค่ะปืนปีกห้าไว้หลายตีเย้าในค่ะเนาะย้อนบัวว่าลาดว่าอย่าไปกว่าเลน้ำตกเมษาในค่ะปืนก็ยังติดกว่าเลกันอยู่นะคะก็กะมีก้นดูซุ่มอีสังหนังเก่าจอยแถมมาอะไรขึ้นตั้นอยู่ในนั่นค่ะนี่ก็เปลี่ยนทางหนึ่งรองค่ะเนาะฝากให้ปันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อถ่อมด้วยแทงเพียงกว้างมันหูถูกใจกันแทงลูกก่อนค่ะจองขึ้นมาอุโบสถจอมกันแทงกั้มหนึ่งค่ะนะ

อ๋อค่ะยุ่มเนื้อแกน้ำตาค่ะในกอดีเป็นเพียงความเหล่าหนุ่มหอมห้องไว้ค่ะเอามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะมังปองมังเลยมาในมาย้อนสู้เฮาเฮาเลยเป็นก็ลื่นนะในขณะมังปองมังเลยมาในเลยเป็นก็สอนหักเปิ้นกล้วยนาโนก็นั่นแหละเป็นก็มังปองมังเลยมาในก็อยากคันเจอตอนดาได้ลืมก้นก้อนึงนั่นเลยค่ะมันก็ใจเขายามอิดอ่อนนึงเลยค่ะเนาะบางปอกมีกุนลาดว่าเขาค่ะเลยฮักมันมอยู่จำกันเลยมีรองตั้งปี่หินเหนือกันแกมีความผูกพันเหนือกันเนี่ยค่ะเจออยู่แค่ก็ก้นบางก้อก็เดี๋ยวเลยวนว่าหยอกเล่นตัวเจ้าเก่ามันฮักเก่าเนี่ยอําเจอภายดังกันว่าตัวเจ้าเก่าก็ฮักวันนี่เนาะไปเหตุก่อนเลยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไกลก็เลยลาก่อนเกี่ยวกับรองเขาเงาฟิงฟ้าราศีฝนฝนร่มๆเขาเงาลองการดีมีนางยิงสาวใต้ก้อนหนึ่งเฮ็ดไว้เยาหลีกจันจอมอันปลอมเสียกว่ายินย้อนตอนดัดดิแคเลวัดไหวไม้ผังไทยดีตั้งเกี้ยงแล้วเจ้าหน้าที่เป็นก็กดจัดกดทัดด้วยว่าวัดไหวมานั่งอันดีกว่ายินย้อนอันเป็นไหวจุ่มคู่ไหวจันจอมนั่นเป็นอันปลอมเนี่ยค่ะเลยที่เอาตามตั้งผิดกว่านี่ค่ะอย่าไปเฮ็ดพิดาลาค่ะพี่น้องเขาขยันฝักฟังไว้บันกูก็กูกลนเจ้าหนังไหนจอมเฮ็ดถูกแมนจอมหนังปึงมันนั่นเตื้อแคมดีหรือเซเปิลเย้าว่าเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะปอมาวนลองวัดในสุขเสือเตย้าค่ะเฮ็ดหยาบนาเนี่ยค่ะวัดอันไรมฮู้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็ได้ถามว่ามีอันนั้นอันไหนมีวัดไหนเขาก็เฮ็ดจอมถูกแมนจอมหนังเปิงมันเนี่ยค่ะเนาะตีนึงตีนึงก็ได้แปลกเปิงกันเนี่ยนึงบางทีก็ได้เทิงบางทีก็ได้เพ้ออยู่ที่ว่าเขาขาดอะไรไหวคิวมันจึงหือพองจึงหนังนั้นค่ะก้อยกาอันที่เขาขาดหลุดและเฮ็ดคึงปองให้สร้างอยู่ย่ำพองแต่เร็วนั่นเขาขาดมีไว้ไหวอีหังเยี่ยวถูกแมนจอมเปิงเขาตะลาหวังอยู่ห้าโยก็จ่องเขาขาดหลุดและเฮ็ดจึงหือในนั้นค่ะพอถามว่าลูกค้าจ่องได้ไรลูกค้าเกิดกันนั้นเดี๋ยวไล่ลูกค้าอ่ะมีไว้ให้ลูกค้ากระเฮ็ดจังนั้นในลงตั้งซะไหนในเฮาเดี๋ยวเลยเอาเงาหักสักสิเตะที่ตัวเฮาค่ะก่อนอําตําหลวงอ่ะถามไผเตะที่ตัวเฮาค่ะก่อนเขาเป็นวัดไวอีสังเกิดเข้ามาเมืองไทยมือปีไหลวัดไวอีสังเจ้าผู้เป็นหังไว้เฮาเป็นอีหังอยู่จังหือไว้ผู้เฮาเป็นหังไว้ลูกเฮาเป็นหือในเอาหลักฐานสักสิในเสียกว่าต้องถามที่ลุงเจเว้งอันที่เปิ้นออกปันวัดไวเฮาค่ะนั่นในเจ้าหน้าที่เปิ้นมีข้อตอบปันพี่น้องเขาเข้มหลีหรือสีเปิ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาว่าเฮาค่ะยินยอมเฮ็ดอีสังเลยพองลูกเขาเป็นเจ้าไหนในเขาขาดถูกเลยเฮ็ดจังหื้อใจเข้ายามค่ะน้องกว่าต้องถามเจ้าหน้าที่เปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ดีมาตอบปันพี่น้องเขาไล่ขอตอบมันมาเขาคำถูกเลยเฮ็ดจังหื้อล่ะเปิ้นรู้หลักฐานอีสังล่ะเปิ้นรู้อันนั้นหนังสือขับพ้องกันในรู้เฮ็ดไหนในตัวดีเอ็นเอจังนั้นจังในในก็เดี๋ยวเลยหางเฮียนไว้นั่นค่ะน้องก็มาฝากปันพี่น้องเขาเจ้าหนังในจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองวัดลองไหวในในค่ะน้องตะเหลียวในวายสีมินออนไลน์นั่นเข้ามาแอลอยากเยี่ยมด้วยดังเมืองสิงห์ไทยหบทบจอมจอมจึงเมืองตั้งเมืองจึงไทยเย่าเนี่ยจึงลองแลกลายมันก่อนนำมาเหมือนหนังตั้งแม่สายเจดวันเกียงไฮอยู่ก็ตั้งแต่คิเล็กในแลนดินแม่สายแต่คิเล็กนั่นในเพราะว่าอมิสมาร์กัดในค่ะเนาะอมิสมาร์กัดมีไว้แข็งนั่นในที่ข้ามเข้ามาตั้งเมืองจึงไทยอ่ําไหลเย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาตึกเฮ็ดมาหมอก4 5วันในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็หยาบเนี่ยย่อก็ไว้พาสปอร์ตนั่นในค่ะบ่หมดอายุเย่าในก็ตีต่อหยาบในค่ะเนาะก็นั่นแหละพี่น้องเขาอันมีไว้ในมือรายงานตัวก็10วัน5ไว้อีหังต่างดีมดหางเฮียนให้ตัวตันเนี่ยก็เก็บเงินตอนดัดได้ตัววัดตัวไว้กันจอมในนั่นค่ะเนาะอันเกี่ยวก็ไปลองจอมหนังคักตอนอันปอกคาร้านมาเจอไหนในอันทั้งเข้าในเข้าเตี๋ยวมดหนาอันอันไรอันนั่นจุบไรจุบนั่นไวไรไวนั่นนะคะอยู่ที่ว่าตัวเจ้าก็เป็นวัดไวอีสังถูกเลยและเฮ็ดจึงหือนั่นขนาดเนาะนี่ก็คึงปองให้สั่งกว่าเฮอมันคือตันข้าวยามในนั่นค่ะเดี๋ยวก็ตอนตาวัดไว้จะเจออันเป็นจุ้มอันที่มดจำเตมดอายุมันก็ควักข้าวยำปั่นตอนตาที่อยู่ในคักตอนที่ข้าวยำต่อวัดต่อไว้มันก็เฮ็ดมือจะหากาดถ่ายมาเลยเลือนสองเลือนในมันเพราะเตมดวันเลือนที่12ในเอาเนี่ยก็หางเฮียนไว้ตอนตาที่กว่าต่อวัดแทงยันพูดว่าข้าวยำอันที่เปิ้นตาที่เฮ็ดปั่นเท่านั้นมันเทิงเทิงมันก็เทิงกว่าก็วันข้าวยำอันนี้มักหมายไว้ในมักมันไว้ในระบบเขานั้นมาทำอ่ำกว่าแป๊ดน่ะกำนันได้ปืนก็ดีขึ้นควักปันข้าวยำเขาขาเจิงหนันแทงเจิงไหนคะเนาะพี่น้องเขาก็รู้เลยหางเฮียนกันให้ตัวตั้นให้ขึ้นตั้นกันกูก็กูก้นในนั่นค่ะถามว่าวัดใหม่สมพลได้เปิดเฮ็ดห้าไหนอันนี้ก็ไปถ่อมด้วยแทงก่อนในนั่นค่ะเนาะเพราะว่ามีในตีขัดเจอเอามาฝักปันพี่น้องเขาเดี๋ยวมาเอาข้าวเงานั้นมาต่อแต่แค่นี้ถึงพี่น้องเขาถึงตีกำเหลวในนั่นค่ะพี่น้องเขาขาในก็มาฝักไว้ปันกูก็กูก้นเจิงหนังไหนค่ะนะเอาค่ะข้าวยำจำมดจำเซงเดี๋ยวย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะส่งขึ้นมาหกมาทุบจอมปอมเมย์ปีน้องๆเขาเขาแทงยินซุ้มขอบเจอกูก็กูก้นเนี่ยค่ะให้อยู่ลีกั้งยันพี่เคนกันกูก็กูก้นเสกกรรมไหนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะม่อนๆค่ะเหมือนซุ้มค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แปะเจี๊ย
3: ะใต้โต
2: ๊
3: ะ
2: สวย
3: สินน้ำใจ
2: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
3: ค่าหัวคิว
2: เงินผ่อน
3: ค่ารับรองและของขวัญ
2: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
2: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง 15,000 เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
0: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
8: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPSภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะ จนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มีให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีระวิจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูขินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีลวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่สองพ้อรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ ส.สุวรรณทัตเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมและเพลงที่สามพ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้งสามเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวชหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมทานรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัศน์เพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่อลัว
7: ยอชายอต้มมือ
8: ลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดกผักชิหลอซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุ
8: อาชีฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง่
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภา

0: การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: จะยอมตรองรอสปสชกู้จริงหลังไอ้ขอมอจะยอมตัวกว่ามอตรีคือชั่วหายเทียชนจัวเตียยอมมอมอตรองระยะเกลือกู้จริงเสียเชียต่อเตียยัวชีเกข้อตุมอนดอลิจายาลีอยู่ยวนจัวตรองอยู่อีลิงเทียชีลุชั่วจวนดออยู่ลุเจหล่อเตานุ่นสีตอนเดอสปสชเบอร์สตงยออีเป๊ะเป๊ะสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยีจีเป้จีจีดัวนอหลักถึงม่วนเบอร์สตงเจ้าจอถูกเหลือยิ่งยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอลือเฮายออีเป้ออเป
2: ้เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดอสุต้องจัวสังชัวหูเตเชิไทยเดอลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเตาจวนเดอสุต้องจัวสังชัวหูเตเชิไทยเดอลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดอตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงี้ยจงอีจงหนักสกุติเน่งจังสวดเล่าจวนนู้วันพฤหัสบดีทศหอเงี้ยจงจัวอีจงหนักสกุติเน่งจังสวดเล่าจวนนู้วันพุธนู้ติเน่งเก่าเจ้าลุยลินดูฮยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุนยังจัวลีซาเก่าเป้ตุจากือกังนุนัวยอนล่าโฮปิกี้ยอนยังจัวลีซาเก่าเปล่าตุจากือกังปิกี้ยอก้าฮยองนัวยอนยังจัวเน่งฮยองมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสียงห่างรงชาจอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจือกุตินิ่งจางสวดเล่าวันได้นัวเจยุทธออีจงหนาจือกุตินิ่งจางสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ฮะกังลูนงยอดโซฮูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีแทงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดจองดาวจัวสวดเล่ากูปังเพิ่งกลางสู่ต้องจัวฮัลโหลมองดักลูกเสียงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์เนาะเอออ้วนได้นัวหอเจกุตมัวอีช่างลูซ่าคือย่อยีเสียงเฮาร่างลูซ่าคือลุ่มไปหาตาจีนเรานู่นนะจะหลุดจอจัวไปสวดเล่าเต่านองกองกี้รอใจตั้งเล่ามาจวนซื้อนัวเจกุยลุมัวอีจังสูสือลอสยออีจังลูกเป้าอ๋อคือฮาจูเต้เถ่าคือต่อกลางคือเต้ยังตังหอเอฮาตาอยู่ยศจุเต้าปังจวนบังอยู่ถูกเข่งเลยจังลอสยอยศจุเต้าใช้หัวเต้วังเต้ใจเลยจังมาสาเลยยศจงจัวอยู่หนอมาอยู่มอกขอนัวจะหลุดถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้ามาย่อจวนย่อจวนเดาในทีในธีรพัฒน์คัดมาดเนาะนิยออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลอชยอปอพอกู้เต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาต่อก้างคือมั่วเล่งยั้งต่างมากูอวดจัวมั่วกี้ปวดจัวจัวจอบไปเสียงเต้วางเต้เจนดาวดาวเห็นเลยฮะหนอฮะย่อจัวต่อกลางคือเต้ยั้งต่างเหล่าเราสุดยอดจอกลางดูเข้าสู่ภาวะปกติมาจอบไปเสียงหอกูยัวจุดาวชวนจัวอยู่เต้วางเต้เจฮะยัวจุดาวตูอยู่เต้วางเต้เจอ๋อจัวกว่าเนื้อจอกลางดูหูเลยกูเฟยย้อเลยกูโนเนอมาลอสยอลูทำความสะอาดเดออยู่ลูวางลูเจฮะเดออีปุ่นยีอยู่เตวางเตเจมาสะเลยัวเฟยย้อฮะนวเตกูยัวอัวจัวกูอยู่อัวจัวในลดความเสี่ยงเดอเขาคือยัวมั่วอุบัติเหตุกูย้อนจู่หูอยู่ลูวางลูเจฮะหนอมาย้อนจวนเดอย้อนหนุกจื้อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลอสยอปอพอปูกูเตามั่วจื้อวิธีจัวสวดเล่าหอต่อกลางคือเล่งยั่งตังเหล่าเออยู่อยู่เตาตูอยู่ลูวางลูเจเลยจังลอสยออยู่เตาบางอยู่ตุเข่งเลยจังเนอะมาอีจอพอพอปูหัดตามยัวจุเต้าชวนจัวจ้อโครงสร้างคือย่ออยู่ลู่ว่างลู่ใช้ตัวทรงเนอะเนอะซื้อซื้อเลยจ้ออาคานหอจ้อคานสร้างเสาอยู่ลู่ว่างลู่ใช้ฮะจ้อพื้นลอสย่อย่อจวนเต่าเต่าอยู่ลูกวางลูกเฉยหอนดักจอกคือผู้หัวดักพื้นหอนดักพื้นดักจอกกระเบื้องเถอะฮะใช้หัตถานือปมมั่วดักอยู่ลูกวางลูกเฉยเองนือปมมั่วจอป่งคือเต่าหลอดยอมั่วจอคือนือเซ็กซี่นือเซ็กซี่กางเปลหอมมองจอชาวเนอะเนอะเซ็ปปมมั่วจะเต้นหนัวฮะอยู่จุดเต่าใช้เต้สวิตไฟฟ้าหลอดยอเต้ของซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่อกางคือเล่นยังตังเหล่าย่อฮาตาจื้อเตาชวนจวนโนมาย่อฮาตาจื้อเตาชวนจวนเต่าจ้อช่างผู้ชำนาญวิฮาตาจ้อไฟฟ้าโลแล้วสิย่อจ้อสวิตท่าจ้ออุปกรณ์คือย่อจุเตาซื้อไฟฟ้าโนเจจ้อนัวนี่ย่ออีจ้อคือย่อฮาตาจื้อเตาชวนจวนตัวทรงมาหนึ่งกูจื้อซ้อมมือซื้ออ๋อจังเตย่ออวดจ้อมัวกีปวดจ้อจวนเต่าอยู่ฮะโนเจย่อฮาตาย่อซื้อโนเตย่อจุเตาหูช่างตัวใช้จัวกว่าเนื้อมั่นใจอ๋อหาตาจ้อของเต้าเนื้อมั่วเป็นสื่อเต้าเนื้อจื้ออวยเลยจังเรามาเลยหมั่งซื้ออ๋อ
อ๋อยอยัวจุเต้าคัดแยกจอของกืนเต้าเล่ซื้อเล่จอเครื่องนอนเหาะซื้อเล่จอเครื่องนอนเต้จังปือเต้ช่อเต้ชอปือเต้เต้าอยู่จุเต้าเช่เช่ยอหัตตาอย่างตือกือเต้าเล่หล่อนัวเต้ยอจุเต้าชูจอมงจะมองร้าฉังดูลอสยอจดเล่กือยั้งลูนกากาหอเจยยศสุดเต้าจอมงชัวจอมงร้าฉังดูจกว่าเนื้อจงจงเอลิมันจอกันจอลูปืนเนอฮะยอหาตาจุจุจุโชว์จอมงร้าฉังดูเนเตเตจานึกกูยอวัวจัวจุจุปูอ๋อจุจุปูเห็นมายอปืนจุเต้าฮันที่ยอมั่วมั่วเชื้อโรคสะสมยอจนตัดลูกชาวปืนฮะเป้ยยอยจุเต้าซื้อจออุปกรณ์วันได้หอดที่ไทยยูทูเข่งวันได้คือยูยัวตูยูรู้ว่างรู้เจ๋ออ๋อซื้อเลยยูจุเต้าอยู่จุดเตาเจ้าเต้เข้าช่างอ๋อเข้าช่างฮะอยู่จุดเตาลงจนนั่งนั่งเตะยางเนอะอยู่จุดเตาลงจนนั่งเตะยางฮะอยู่จุดเตาซื้อจนเตาติดไทยยูทูเข่งเราซื้อจนเตาบุคคลเจออ๋อจนเตาบุคคลเจอติดไทยยูทูเข่งชัวชัวยาวิโยหะตาอยู่ป้องกันติดไทยเจอเชื้อโรคฮะแบคทีเรียฮะเจอสารพิษเราซื้อจออ่าจ้าคือมั่วกัวมั่วเต่าอยู่ลู่อวดจงจอยู่เราซื้อเตจ่าเตกูมั่วเตนั่งเตกังเราชงฮะจุดเลยโลเอย่อจอคั่วอยู่จู่อยู่เตว่างเตเจมาอยู่อยู่จุดเตาเจ้าจอค่ะเอาฮะสื่อจอนั่งลงเตะฮะอยู่จุดเตาสื่อจนเตาบุคคลสื่อฮะมาสั่งเลยอยู่ตีถ่ายเตาจอของเตะหนัวจะตั้งเลยหนัวซื้ออยู่จุดเตาใช้หัวอยู่ตัวแข็งตัวทรงนะอยู่เตาใช้หัวอยู่ตัวแข็งตัวทรงฮะอยู่เลยสุขภาพจิตหอตัวทรงอ๋อเออยู่จุดเตาปังจวดลดความเครียดกีสังดาวดาวดอกยูทูบแข็งฮะยูฮาตาต่อกลางเอยูต่อกลางกึศเล่นยั้งต่างหอเอยูจะเลยชุมชูชาลอสยอต่อกลางกึศเล่นยั้งต่างเอยูจะเลยคือหอมาอยู่จุดเตาพยายามอวดจกว่ายูจุดซอสังดาวดาวแห่งอ๋อให้อยู่จุดเตาปื้อจุดกว่าปูมพ่อระวังหอบหัวตาอยู่จุดเตาเจ๋งฟังจ่อกังหม้อกืนชุดเลยลูกฮะนัวเนอะซื้อเลยจ่อกังหม้อน้ำกัดเท้าลอสยอจ่อกังหม้อจืดจ่อห้าอยู่จุดเตาจุดซอสังดาวดาววิตกกังวลจนดอกจดเล่ยังดอกยอเถ่าตือคือก้อนทองทรงอย่างไรคือก็สังดาวเท่าเหล่านั่นมาก็อยู่จุดเตามงชาจะคือชั่วท้อคำปรึกษาดอกจะคือชั่วปวอจื้อยอยู่จุดเตาปรึกษาจอแพทย์เชี่ยวชาญหอคือทศหอยัวจู่เต้ามองปรึกษาจู่เจ้าผู้เชี่ยวชาญคือยัวปังจวกคู่ยูรู้ว่างรู้เจ๋จู่กว่าหนึ่งจงอ๋อสื่อเลยจ่อเต้ว่างเต้ใจเกินนื้อเต้าใจกี่ปวดจวนเต้าเต้าเฮงเนื้อจวนเต้าจอระบบประปาไฟฟ้าคือเนื้อจวนหูอยู่รู้ว่างรู้ใจหลอดสื่อยอดจอโครงสร้างหลักคือเต้าใจกี่ปวดจวนเต้าจอดเล่นย่างมาโยจูเต้าคูรู้ว่างรู้ใจจู่กว่านื้อปลอดภัยวันได้เอเลมังกลางมงย้ออยากหาตาเล่นตือคือสังติดตามจอข่าวสารหลอดสื่อยอดจอสู้สื่อคือหาจูนเต้าเต้เล่นย่างโลเต้อังเจงโลนมาโยจุเตามงติดตามเต้าจวนเตาตัวเฟซบุ๊กป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนอะตีนู้นัวกูกูจวนมัวจังร่างลูกเป้าหนัวจะลูทางคาจวนไปสวดเลิกเตาเป้าเลยหนัวไอจวนซื้อหนัวเจกูโยจะกังลูจออีร่างกีหล่อใจจวนไปสวดเลิกเตานงกองกีหล่อใจอ้วกีจวนซื้อมาเนาะจวนเตาร่างสวดปังเสียงหนัวเจกูโยมัวอีร่างสวดเสียงคือลุ่มใบหาตายุงเก้ามงต่อชาคือยอนเซอร์เสียงเฮยตูฮูจะหลุดจอจัวสวดเลยเต่าหนงกงกี้เราใส่อ้วกี้

mà xuân giữa núa che cù yếu cho cắn đu múa ý trắng sự sự cứ hà xuân tàu gió nục giữ grom thăng lúa ngõ cho lừa thẳng xua bế suốt lời tàu bao mà nhớ xuân tàu cho nục giữ grom thăng luống bố cú tàu tàu tuân thua tàu hà tà tàng sự núa chế bố cú tàu khi ý du hào ký cứ yếu sự sản lưu bạp cha xua cho bế sảnh xua lời nó lúc bế hữu ua DOH Highway Radio nó là sự hợp mất chạy ua mất chạy ua lưu thai chế hữu ua vị thiêu online là sự hợp sử tông chua online chua cho bế sảnh xua lời nó nó của xua lời xa lê tàu sử dụ ký thang luống ha xa lê mua bà sĩ thị pháp cư yếu sử sản hà tê ช่องทางเหาะลอสยอเต้สูสือคือจวนเต่าจอจราจรลอสยอยอหาตาเล่งถือคือยัวเต่ากี้มงจวกเขาชอยตื่นอลอยอหาตานงวิทยุออนไลน์DOH Highway Radio เหล่าโนเจสะเลป้าจูเต้สือเช่งหาตาเนื้อจวกเขาชอยตื่นจอกี้ยงเลยจางเนาะห้ามัวคู่กี้เลยจางลอสยอปัวจอกี้ใจกี้ใจเต่าจราจรถือยงเลยจางเนาะมายานงขอนวลเกสะเลเป้าจูหนอมาจอหนูจือปัวหาตาปัวยัวจัวออกอากาศลอสยอปัวยัวมั่วเรดิโอทอดสือหอปัวยัวมั่ว DOH Highway Radio เนื้อจัวนุติเน่งเก่าอีลู่หยีคลิงตู้ยงออเชงจือปัวเจ้าเจ้าจัวหนอลอสยอตัวมั่วเท่าลู่เหล่าเปล่าจือนู่หลอมา DOH Highway Radio หนัวเนื้อกูย่ออีขอจันสือกังฮาวคือยัวฮาโซเต้ประเด็นคือเจ๋งเจ้งสือเลยรายงานสภาพการจราจรฮาจอสถานการณ์คือย่อจัวเสาจู้กิจใช้ต่างสื่อเดาจัวจ่อไปเสียงคือยัววางแผนมองจัวเขาชอยตื้อนัวหลอสะเลเป้าหาตาหยัวมูจุกีนัวปัวจงจุกีนัวปัวมัวเต้งเหม่งปัวคู่กีหลอสิยอเลยจังนัวมาอยู่สะเลวางแผนเดอร์อยู่จู้เขากีตาอ๋อหาตาอยู่ยมมงจุกีตื้อเลยจังนัวเนาะฮะได้ถ่าวคือมัวเต้เล่นย่างเล่นจากีนัวหลอสะเลคือฮาเต้ถักกือมวดเลยย่างเลยจากีนางลูลู่เอมวดต่อป๊อปเป็นเผาลอสยอเต้สะพานนิวตู้นิวปวดจ้วมมงชะตาวนะเจดาเรดิโอลอสยอดีโอเอชไฮเวย์เรดิโอปุ้มปุ้ยหัวถั่วเต่าจ้วสดเหล่าเต่าเป้ายอดจวนดักจ้วเฮากีนัวเจยอฮาตายูนงเจยูสะเลยเป้าเนาะมายอดจวนดักนายปิยะพงศ์จิวัฒน์ธนากุลไพศาลนิยออธิบดีกรมทางหลวงกูเตาหาทางเลยหนูหาตาเนาะจนดอก DOH Highway Radio มายัวปังจวดจ๋อไปเสียงจกวดอยู่เป้าจู่เขากีหาตายมงเขาตื่นเลยอย่างหนอมากูยออีขอกีส่งจวดสวดละฮะเอจ๋อไปเสียงมั่วเป็นสื่อคือยัวนงDOH Highway Radio ตาวจวนเต่าจู้เฮากี้เจ้าเลยหนัวยอมั่วเป็นสื่อคือยัวน้องตาวจวนเต่าตัวเว็บไซต์highway traffic.go.th/radio หนออีจันซือฮะตัวเว็บไซต์ฮูอัว highwaytraffic.go.th/radio หนอเนอะมาเมื่อเป็นสื่อคืออยู่ว่าน้องเต่าชัวๆลุชหอปุ้ยยิ่งจัดรายการชัวๆลุชหอฮะมาปุ้ยอยู่ออกอากาศรายการสดหอชัวๆนุเถ่าจื้อเต็งชัวจั่วเต็งฮะเถ่าจอมตู้ยอมอ๋อปัวหาตาย้อนชวนแต่ปัวหอเจ็บปัวอยู่มั่วอากาศสดชวนชวนนู้ปุ้ยเราสิยอปัวอยู่ฮันลูชวนสดลอยนงชวนชวนนู้นัวเนอะไอปัวอยู่มั่วจ่อชื่อเหอเร่งด่วนเนอะเร่งด่วนยอเต้เถ่าคือมั่วเต้สุดเช่งเร่งด่วนโลเนอะเจ็บปัวอยู่ต่อปัวอยู่ต่อตัวหาหอย้อนชวนเถ่าลูชื่อเหอจื้อเต็งสูดจั่วเต็งหัวเถาจอมตู้ยอเถาเก่าเจ้าเต็งสูเน่งเก่าเต็งนัวเนอะลอสยอเถาเก่าเจ้าเต็งสูออทุ่มตาหอฮาปุ้ยยัวรายงานสดสภาพการจราจรชัวๆ
ชัวๆต้นชั่วโมงหนอทุกๆต้นชั่วโมงจัวเถารู้ชื่อเฮายั่วเต็งจูเก่าเจ้าเต็งฮะนั่งเก่าเต็งยอจัวชัวชวนนูหนอมาย่อฮาตาเล็งตือคือยั่วเต้ากี้โมจัวขอเชิญตือแล้วสิยั่วเต้ากี้เล่ยมัวเป็นสื่อคือยั่วโมงน้อง DOH Highway Radio เต้าอ๋อเตกูมัวจังสู่สื่อหนัวจะลู่ถังคาจัวไปชวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเอ้ยชวนซื้อหนัวจีกูยัวจอกังดูมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าชวนซื้อมานุนัวจะหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเต้าเต่าตัวถั่วเต่าฮาตานุนัวอยู่มัวนางกูยิงลิงเต่าเปล่าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้นางอยู่ลูลู่ย้อจัวเก่งขอเชิญแฝงดาวย้อนางอยู่ลู่ย้อจวนเต่าลู่สิงแม่ฮ่องสอนเชียงไฮ้พะเยาน่านตากฮั่งเจ้าฟัวจัวจานยอคือเย็นเล่นเต่าแนงเก่าเป้จูแนงเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอคือเย็นเล่นเต่าเป้เจ้าจูเป้เจ้าเปล่าองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนเจ้าคือเย็นเล่นเต่าเก่าจูแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจัวนุติแนงเก่าจื้อจูนุติเป้เจ้าทอดสื่อหอนุติแนงเก่าจื้อจูนุติแนงเก่าหยีรู้หยีลินโตหนัวยัวมัวจอเล่นนางกูยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้ยอดจัวนุติแนงเก่าจัวจูนุติไปเจ้าอีลู่หยีลินตู้ยัวมัวนางกูยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอานางยัวลู่ลู่ยอดจัวเก่งขอเชิญหนอมาอนุนัวเจสวดเล่ายัวเต่าเจียงฟังเนอจอดเล่นนางเนื้อหาเจียงลู่จื้อชัวลุ่มเบาเตืองอ๋อตั้งสื่อยอดจัวนุติแนงเก่าจัวจูไปเจ้าอีมาหยัวจอกกลางมัวอีสวนนางลูลุลูห้ามาสวดเล่าหยัวเต่าเจียงฟางยอดตาเขาเช่าตือคือมัวนางลูลูนอลอไม่สวดเล่าหยัวเต่าเฉียวสื่อดักไม่ถูกเข่งตัวรองห้าอ๋อเตกูกู้จัวมัวจ่อฟัวจวดเลยนางจะลูทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอียงยอดจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวนางมอฮะนางมอลูจัวตั้งกี่หนัวกู้จืมัวนางลูอ๋อตั้งสื่อมาลุ้นตู้กุนชงชงเกิดเลยฮะเอียงยอดจวนเต่าไม่ใช่รอนี่ฟัวจัวจงเลยจังหล่อช่องเต่าตัวก่องกี่หล่อใจเต่าจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวหล่อสุยันเต่าสู่ต้องตัวก่องกี่หล่อใจเต่าจวนเต่าตุ้มไปสู่ต้องสุนจื้อไปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าเนอเอ้ยจวนซื้อหนวดเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี้หล่อใจจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกี้หล่อใจอ้วกี้จวนซื้อมันยอดจวนเต่าร่างหนัวยอดถอดต้นดอกอีตูนหนักใจเสียงย่างยอดจวนเต่าลู่จอไปเจ้าจั่วมาก็กู้เต่าเต่าสู่ตรงตัวหาตาก็สังนงอีร่างสู้พังเสียงหาตานั่งลู่สู้สัวหนอเอ๋อก็หาตาถอมอฟีจวนก็ตัวหนาลัวหนอก็ตัวหนาลัวหัวองเสียงย่างเนื้อจวนตะลุ่ยจอห้อยลึกเต่าโจก็นงวากีฮ่าหนอจีกุกุ้มบางเต่าร่างสวบังเสียงคือฮาตาคือยอกเกิดมัวร่างฮาตาลุ้นดูลุ้นนางสู้สัวเหล่าจีกุโยมัวร่างสวบังเสียงหนัวจะลุ่ยจอวก้อนละตัวฮ่าจอจัวไปสวดเล่าเต่าโจก็นงกล่องกีหล่อใจวากีเอ๊ะปลาหนอจีกูยอดจากการรู้เต้นต้องเดินเตะไปจงหนักจึกุตินังจังสวัสดีหล่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2จึงเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
7: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียมและ และตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมุจจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดกันว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอต้อมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจอวิออกคอลุก
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือ

0: กรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花葡萄花啊阿姆萨阿姆李斯姆罗子的花贝拉沃啊阿姆李斯姆巴嘎宫梅拉吉麦啊萨塔尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดูจ้างานเนี่ยแหงงบัญญาสมมุขวานีจิมวัตขวาตัวที่มูลงบัญญาคือหนีมุขวานีสามมุงอ่ะนาทีเนี่ยขวานีคือนาเนี่ยเสจิเนี่ยวิทยุยาเชื่อความว่าอาทิตย์นี้ท่าวลิสุงโอดมองบัญญัติหนีกาทีนันนาร่างอ่ะยุติการบัญญัติระบบวิทยุนะระบบเอเอ็มวัยครึ่งความถี่เบอร์ติดตัวลีฮยาชิตโชวะจูเนี่ยคือตัวละอาทิตย์ไปท่าวระบบไลฟ์สดบ้างไงฟิสบุยเพเบอร์สวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์อ่ะยืมเบอร์โทรศัพท์โง่ไม่ยากคือ0532760075

Ati nya syokong ngah lang de ma pi ma ngah ati jeng te yi sha ma ngom ya he e te ma ngom ya he ngah ati ya kolom utu ni yo witi ya te me ta bo wa ko ni su a te ni su ga ma de jeng te fla nga a ni me che ngah a ni me ba he he ha ni zung wa ni ati nya he san ne che ngah te ni ni ko ne ba he a bo te ma he ma ha a ke ti le le bo nga อาทิบัญญัติยาแจ้งเตือนฟลามาบ้างอาวุธพื้นที่ธรรมราชสูอามาเฮซามอฟาตาบรองอายุวติกาโงบัญญัติพื้นที่ภาคเหนือตะปูบงโงบัญญัติธรรมราชลาอาหัวกาสุดวงจังหวัดแม่ฮ่องสองธรรมราชลิสูเชียวบอกคือจานังนอแม่สระบงที่ถึงก็ไม่เคยจริงให้ไงชนราเคยเอาเฉพาะลิสต์ก็เหมียวไงอาทิตย์เคยพยายามไงอาทิตย์เคยจังหวัดน่านไงจังหวัดน่านผมไม่เคยไงกูเลยเคยที่มาหาขึ้นลิบไงอันจะขึ้นจังไม่เคยอันจะจีก็ยังงอไม่ยังเคยงานหลับชูไปเฮ้ยเอาเคยมั้งไงที่รับประชีกว่ารับประชีอือตัวมาเคยไงอาทิตย์เคยรับประชีตัวอือตัวความหิ้งเสมาเคยไงก็ชิ้วช่วยงานที่ถึงก็ไม่เคยจังหวัดตากไงทำไมครับลิสุจังอ่ะอาทิตย์ไปเดียวพัดเหนือไปเฮงไงอาลาหัวกาสังไงห้าจังหวัดอำเภอเมืองฮาทิเดียคือเรียบร้อยไงอาทิตย์ยังคืออาวุธจิ้มใหม่ไงจังหวัดใช่ไหมคือเมืองฮาเลียงก็คือยังคือยากที่จะมาเจ็ดเต็มพลังอ่ะไปที่หัวกำลังเมืองฮาคือที่เรียบร้อยไงอาทิตย์ไปคือแต่ละพื้นที่ยังคือเมืองฮาเลียงยังมาช่วยเราคงไงแต่ก็ต้องไปเมืองฮาแต่มอดเลี้ยงหัวแต่ก็ต้องไปเมืองฮาแต่ก็มาลิตต่างเงี้ยได้ไงเพื่อมาจำงานไปที่ที่ภาคเหนือยังไงที่มาคือหวังกับพิเศษไงแต่ที่จำว่างานมาคือมหาคือเรียบงามที่ที่กลางมันยังคือภาคอีสานมาคือไงมาคือจังหวัดบึงกาฬไงอันนี้คือจังหวัดสกลนครไงที่ยังคือจังหวัดนครพนมไงมาคืออาลาสักกัตสวงไงผิวข้าววชิโควะนอภาคอีสานบัวจัสโงไงที่สักกันมาจัสโงไงวันนี้สุบะคืออันนี้ตัวจะคือจางไงที่ว่ามูว่าเมื่อแม้จะสูงมีอ่างอันนั้นว่าภัยสัตว์พวกจะสูงจวบเพื่ออำนาจเนี่ยจะมาฟังทางงานที่ถึงกลางวันจะคือไงเมื่อภาคกลางว่าคือไงจังหวัดกาญจนบุรีกันเมื่อค่ะคือคือที่เรียบแบบของงานทั้งว่าแบบกุหลาบมาคือมองว่าแบบว่าคือไงบางพื้นที่จะคือเมื่อค่ะเลี้ยงงานอาจจะยังคือตึกยาส่วนใหญ่คือหมันลิชงานที่ยากใจเตฟรามาร์มาอย่างคือเมื่อค่ะที่เรียบคือที่เรียบแบบที่ใจเตฟรางานมาคือจำงานที่ถึงกลางว่าคือกรุงเทพไงอันนี้คือปริมณฑลไปเลยทั้งไม่ยังคือมหาลิมัยคือ30%ที่เรียบร้อยไงบางอย่างคือที่มูลค่าของพวกนี้ที่มันคือ30%ไงที่ถึงกลางงบปัญญาคือทะเลอันดามันไงบางอย่างครึ่งทะเลมันคือหนีไม่ค่อยยังคือ3 เมตรที่สูงยังบ้างไงแต่เนี่ยกว่าเอาจุดเลยที่เว้นสัญญาคือว่าจีมันน่าเชื่อไงมาอันตรายง่ายอาทิบังมันยาวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะสูงไงมาคือจำหมดฝากตั้งงานที่ยังว่าโวติดตามข่าวสารไงเธอย่าฟีดบุ๊กยิปเพ็ดกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามได้เฉพาะไงที่ยังว่าสุยันหน่วยงานราชการที่ประกาศแจ้งเตือนไงเพราะว่าอาลีที่พื้นที่เมืองฮาเคลียร์เบอร์งานสุริประกาศอย่างไงอาทิบายเฉพาะไงมาคือจับมือฝาตั้งไงที่ยังคือมาสามารถลิซเบอร์งานเอาเฉพาะว่าฮาเคลด้วยไงอาลีต้องเจอวุ่นโลชิสุบันยังคือต่างยังเชื่อกันได้แน่กว่ากว่าย่าสี่แย่นอไม่กลัวถ้าพูดอย่างมาคือไงหลบเบอร์ละหนีก้าสากัสไงโอ้อะไรเนี่ยก็มันยังจะพอร่างะที่ก็มันยังว่าจะคุยด้วยงะมาหาเรื่องเราจะก็สุดได้ใช่ก็งะเพราะว่าอำนาจเล็กจีมาใช่งะเพราะว่ามาคลิกเข้าไปเพราะงะโลชั่นยังคือต่างๆเนี่ยใช่งะโลชั่นเพราะเลือกเลือกมุตเชงก็ใช่งะที่ก็ถือว่าโลชั่นเพราะว่าโทรศัพท์ยี่กันยังมังอ่ะยี่คริสต์ยังมาติดต่อกันยังมาจะใช่งะที่เพราะว่าอาจจะโลละเพราะว่าหมอจะไม่เพราะว่าเออพวกนี้โลอันตรายมากขึ้นอย่างงาอธิบายว่าโลชิสุงมันยังไงมากจะช่วยเงี้ยว่าโทรศัพท์นี้กันยังมาว่าคลิปวิดีโอตัวนี้มันถ่ายเงาอันตรายยังงาโลชิบะเอาว่าช่วยสมมติจะเป็นคนที่สวรรค์อยู่นะมากที่เล็กนั่งงาบ้างมากเลี้ยงเลี้ยงมันจะช่วยกันช่วยที่เด็กทุกคนตัวเงามันเลี้ยบก็จะก็สุดอันตรายยังงาที่ที่มังโง่มันยังไงว่าที่เล็กชิสุงมันยังไงมากมักกับชีวิตแต่จะรักงาจะมากมังคาพันเลียบะเฮออาวุธที่เรียกว่านั่งอ่ะมังคาเลียบะเฮอสามมังคาโทเซลบะเฮอไงมังคาจุกุดอยู่ก็มีหลายเลียบะเฮอนานนานบะเฮอมาเปียกเงาะชิจแจงไงบะเฮอมังคาลิซบะเฮอมาเฮอขึ้นนัดชมบะเฮอมีอย่างไงที่ไข้หวัดใหญ่เนื้อสู้ตรงก็อาทิตย์นี้เฮอ
ข้มาเรียเฮือนสุดจวงอ่ะมหันลิซาเบอร์มาโคเดียมาดูแลสุขภาพยังไงมหันตั้งกัดโทรศัพท์ง่ายแต่มาติเชียงโง่ไม่อยากให้ยาสนักงานตำรวจไซเบอร์มาเจนเตอร์ฟลาชโควง่ายาแบงมาเฮงอ่ะอามาฟุบากุญย์มาเชียงโง่ไม่อยากให้ง่ายกว่าอ๋ออาลุชจะสุดจะมาอีพีพี่ยาเฮือวามามาเหอไทยบุรงาอามาเหอจำมงาอาทิงกว่าโวระบบเอาละข้อยิมมิวข้อยมาเหอจำมงามิวข้อยมาเหอมิวเหอคือสบายมาเหอฟุบามาเหอทิ้งมาเหอหัวเฮียตุสมุกว่าเป็นยังเหอทำมาเหอมาแต่ใจเย็นกับกุญแจงาอามุสบายเหอโวลาสบายแต่กระโดดเหอว่าโวงานพัฒนาไงทำงานชั่วคราวอ่ะมาเหอใส่ยามาเหอที่ความสุขว่ามาเหอมาสบายกลุ่มมิชชั่นเหออยากโฆษณายามาเหอที่คืออย่ามองอ่ะเพื่อเอามาเขียนแต่จะมองง่ายว่าเอาชื่อเอกสารมาก็แต่เหอะกับคนนี้ก็เช่นงามติดถึงบางงูบางอย่างเฉพาะไงเธอมาสาวยากระทรวงแรงงานมาแจ้งเตือนฝรั่งเมื่อไงเอามาสาไปเลยยากลุ่มมิชชั่นชื่อว่าเหอะกระทรวงแรงงานเป็นยังไงเอาละทะเลทูฟละอันที่ยังกว่าละใช้ฝรั่งอ่ะยังเป็นยังคือยังเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเป็นยังไงเอาละกว่ามาสามือจะมาที่ดีเกิดเป็นยังไงมาสนุสมาธิมาเป็นยังไงที่จะอาสมัยผมมาสมาธิเช่นไงก็ยังเพื่อนุสมาธิเป็นยังไงนั่นแหละกระสังสุฟลาหลวงอ่ะเพื่อมามือใช่เพื่อที่ว่าเป็นยังไงว่าเหตุทุฟลายกระสังเดียมงานมาเกิดที่จำมองอ่ะเปรียบว่าผมมาสักซื้อมาอย่างเราชมมาสักซื้อกว่าเวลาที่ข้อมูลส่วนตัวเดียมาหลวงอ่ะที่ประชาชนเดียมามาเกิดทักเก่งอ่ะเอาไว้ใบมีมาเกิดก็ยังเจ๋งอ่ะเราชมมาสักซื้อบ้างเอออาตุตัวที่เด็กเกิดมาดังอ่ะมาเหอะจ้าวิบังมีเตะเหอะสู้ว่ามาขามาเยี่ยมมาบัญชีมาเปื่อมรองอ่ะว่าสู้การพนักงานเยี่ยมมารองอ่ะอะไรเงี้ยวิบังมีความยิ่งกว่าสุดาที่ดีเอกสารปล่อยช้าอย่างเงี้ยกว่าจะจะมาพ่อเยี่ยมมาวัวมาที่เกินนั่งอ่ะมาเหอะจำมองอ่ะพิฆาตในทุกฝรั่งยังคนอย่างเจ้าหน้าที่กระทรวงกุมารที่มาเบ่งยังไงข้อมูลเดียมาในระหว่างรายวันติดต่อยังเหอะสุดท้ายยังกว่าฝนกว่าสุดฝรั่งเป็นยังไงถ้าจุดงานมาเขาจะมาจวงงานมาสบายใจสำนักงานตำรวจเขาจะมาที่นี่เจนต์ฝรั่งอ่ะมาเขาจะมาช่วยงานอาทิตย์ยังงานที่มาเทศช่องก็มาติดที่มาปีมาเจนต์ยังงานเอาเชื่อข้อว่านอพื้นที่จังหวัดน่านรบกวนจะสูงไม่ยังไงพี่ข้าวลิโซหัวมัวแม่นแต่สูงมันก็ช่วยน้อยจะสูงไม่ยังไงมาสุริยาธนาคารออนสีไงคือว่าอาวุธอยู่ข้อนูธนาคารสีวังหวะผู้บอกความว่ารับเพื่อย่าอาบาสามาทีเลยหนังไม่ใช่ไงทั้งดอกเบี้ยเจทั้งเงินต้นไงทำไมยังว่าอาจจะหยุดสติเลยยิ่งจอบุรุษไงพี่ข้าวอาม่านอกจากสุดบ้านไงว่าที่ติดต่อสถานช่องไงทำไมก็ได้ทำมาปีมากไงอาทิตย์เป็นยังไงช่วงไงมาสักคืนนั่นแหละคือมกว่าทุกฟ้าเงินนั่นไงเอ็มก็มาคืออาวุธช่วงข้าวนอมือแห่งจัดส่วนไงย่าไปคืออาวุธลิโซกว่าบ่หอมกว่าบีมาเฮอแต่ที่ดิชูฟูบ่เฮอเด็กฝรั่งอ่ะอาจจะตะคนนั้นยังไง

วชาวบุกาโนโนบันมึงเหจสุกาชิลามกว่าเดฟลาสุเกฟลาสุระคือคือบุบุสับงาอาทิตย์นี้ก็หามุสักเฮยเวลาเฮแต่ดาวงานที่บ้านเฮจะมาปีมาเฮแต่แจ้งเตือนอย่างนั้นบางอย่างสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาจะมาแจ้งเตือนฝรั่งอาจจะมาเฮพายุนาราบ้างอ่ะเอทมังก็ไม่เคยอาวุธถ้าแม้ที่เตรียมมาดูแลบ้างก็เคยไว้ยิ่งคือมีจะสบายพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายไงอาทิตย์นี้เฮจังหวัดพะเยาไงอาทิตย์นี้เฮจังหวัดน่านไงเฮเอทิตย์ต้องไงเฮมีความเสี่ยงไงขึ้นไงเชื่อไปเชียงงานเมืองฮาที่เดียวคือเลี้ยบรองอ่ะเอาที่แบบไม่ยาวเฉพาะในพื้นที่เชียงรายพะเยาจังหวัดน่านทั้งหมดจะสบายไงเอาติดตามข้อมูลไงว่าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาไงมันก็ชื่อเฟซบุ๊กเฮทีเดย์ติดตามจังไงเอาที่ยังเฮสายด่วนก็มาไงมาเฮ1182มาเฮหนีซื้อลิชมือดีติดต่อสอบถามดีกันได้ไงเอาที่ไม่ยาวเธอพื้นที่ไงเชียงรายพะเยาหน้าบ้านจะสบายไงมันก็แต่เนี่ยฝาละเราบอกบ้างงามเออพายุนารามเออทีเลยยิ่งเคยมีทีเลยดูแลบ้างงามเออถึงมาเจนเตียงงามที่มาถึงเชียงโง่ไม่ยังเออที่ถิ่มมางามเออยาสนักงานขนส่งถึงมาเจนเตียงฝรั่งก็ละเออบอกช่วยยังเออไม่ขวานทีเลยปีเมื่อประกาศยังงามว่าโวใบขี่ต่อสู้งามที่ยังเออว่าโวโลโลอ้วนเออยี่ใบโอลบเออยี่มังงามอาเมื่อสบายกว่าผมฟีบุคอยิ่งเชื่อใจมึงเนี่ยคืออัตเนียจำมึงอ่ะอาชีพบุตรเพื่อมาสายกลุ่มมิชาชีพฟีบุยเพชานี่คืออาทิตย์ยังกูย่าโลโก้ที่สำนักงานของสุดแต่ไรเงี้ยกว่าอาสุดสุดชื่อดีชาราชิเงี้ยเพื่อเอาเวลาที่ดีโฆษณาเงี้ยบ้างอ่ะอาทิตย์แบบว่าช่วงอ่ะมาคือจำมึงอ่ะโนบะขี่ชาคือเดือดคืออ่ะอะไรเยอะคือเนี่ยคือกว่าสำนักงานยี่ยมความต่างอ่ะถ้าฟีบุคอยิ่งประชาชนบ้างเนี่ยคือมีความเสี่ยงกันเพื่อกลุ่มมิชาชีพที่ดีก็มาคือเครื่องยางอ่ะทำไมย่าคือแต่มาแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะอาทิตย์แบบว่าไม่ใช่ช่วงอ่ะนี่ไม่คือนับปีมากมาคืออาทิตย์แรกจำมึงอ่ะอาทิตย์แบบคือสั้นเนี่ยอ่ะในนี้ไปเหอสูบมือควันเหอเจมือวัดความมูลความง่ะในมีไปเหอยีมือควันยีสามองกันไปเหอมาสัญญาอยู่เวลาเนี่ยละเหตุนาทีศาสตร์ชิดเดียวกันไปเหอเอาชั่วละมือกว่าที่เดงกระนางง่ะอาทิตย์เหอมาสั่งไปเหอไงหลายพื้นที่ของไปเหอเมืองฮาเลียมาเหอจวงง่ะที่เหอมีโลหะเยอะมาเหอจวงง่ะเอาชั่วข้าวว่าคือดูสวยสมัจจสงโง่เป็นยังไงอ่ะมากกว่าเดียวมากกว่าชิดดูแลยังไงที่เหอวัวโลชั่วเหอและกือและก็มุตุเชกันเชื่อจุกตุยง่ะโลชั่วเป็นยังไงเหออาจารย์ลูกคือลาดงอโลลาบะเหอเอาบุมาฝันละบะเหอยังไงบะเหออันตรายยังงาเถอะเถอะทีนี้ปีมาช่างงาอันนี้ไปเถอะทีแรกจงงาเอาริสุงกับปากกุ้งมาท่าสถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่งาอันนี้คือสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ที่3งาเถอะเถอะตัวอย่างงาวิชกุฎาไลสวดีสูอันนี้ท่าววิทยุนาจาสุดาคือขึ้นโมงาวิชกุฎาคือจุชิจวามางาอันนี้คือนาจาพิจารณาทุเจงาทีนี้ก็ทีนี้คือด้วยแล้วก็เจอข้อความนี้เป็นยังไงก็ยังงา

0: Chitza Mwamaku Baba Nino.
1: Yeah.

حمام.